0: สหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือจีนหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้งสองตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
1: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงๆนะว่าเอ๊ะเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย70-80ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นน่ะแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
0: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
1: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดา นักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้ยิสต์นี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
0: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช่ค่ะ
1: องค์กรนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชลาซีลิเคนเนนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรนี้ใช้ชื่อว่า American Zionist Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภา IPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น political action lobby ที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็สมาการล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสว.และสส.เนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งส.ส.และส.ว.แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของส.ส.และส.ว.คือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขาน ถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือว่าสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสว.จำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ93คนเป็นผู้ที่ รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวังกาทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสายจิวิชนะเรียนในโรงเรียนจิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะอ่ะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสกาของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูเขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technology เหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำ นะคะ
1: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนะแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต
0: ้ห่
1: างไกลกันขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่เข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของแก๊งขั้วโลก
1: แก๊งขั้วโลกแล้วคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับอยู่ทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกัน
0: อ่
1: ะเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
0: อาจารย์ภากรค่ะ
1: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัจฉรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2ซึ่งก็หมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
2: คยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิการอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcourt connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcourt hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับผมครับผมครับมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์ครับ
0: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
6: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผม ก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
0: ว่ามีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้ อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
6: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วคือผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเอง
0: ค
6: ่
0: ะ
6: มันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนภูครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ของจีนในตอนนี้
0: ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
6: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คืออะไรคือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดิวในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
0: ค่ะ
6: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับพอไลฟ์ไฟก็บอกว่าไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบนะเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมของผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาครับแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะปาเกียฐานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิมเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับและจีนเองเขาต้องการที่จะทำมาค้าขายแล้วต้องการที่จะนะครับใช้ตะวันออกกลางในการที่จะถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาด้วยถ้าสมมติว่าลากยาวไปเขาก็เผื่อไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นรับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะครับลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโรทำเนี่ยเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีเจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่าน และช่องแคบฮอร์มุดจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดทัมเขาเครือบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบฮอร์มุดทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
1: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบพอมูสเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีจิ้นผิงใช่ไหม
6: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เติ้ลแย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
6: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปล่ะครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันเนาะนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีนะผมจะพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเรเลชั่นชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเผื่อสูงนับกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนะครับรู้ดีมากครับ
0: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
6: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้โหทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าก็โอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเท่าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในประเด็นเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
0: ์ค่ะ
6: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น Nvidia เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าในประเด็นไหนที่นะจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
0: ้
6: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับปิดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร์เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
1: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลนะครับ
6: โอเคคือคำถามนี้ก็ถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลือจัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์

0: สามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนัลด์ทรัมป์นะไปกดดันอีกฝั่งหนึ่งไง
1: ค
0: ่ะถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหอีลงตรงนังมากเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
2: บนภูนั่งอยู่บนภู
1: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
0: ภูขาวครับ
1: ภูขาว
0: ครับนั่งอยู่บน
1: ภูพอสัมภาวโอเค
0: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
1: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับฉลองไว้มาคุยกันอีกนะคะ
0: ครับสวัสดีครับขอบค
1: ุณมากค่ะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณบมจ.อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้ว

0: ลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่ 3. ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี 50 ถึง 51 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟเรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบินค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบินจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบสองการไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจ้งต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอนัดแรกครับตั้งเป้าดันเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกรอนัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจ plus ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบฐานข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐ ผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัดวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัดถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
0: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องอาจจะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พักประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุธจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีพาวุธยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดพาวุธโยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุธแจง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะกร้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุธคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องภาวุธพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจงข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลังเตรียมหลักฐานแจง DSI ยันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษจ่อออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IBโค้ชสอนเทรดบริษัทเปย์เมนต์เข้าชี้แจงภาวุธและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมา

0: 25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง 69.2 และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3 มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลาไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านสมส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูกรัฐบาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
5: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ 3,000 ตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเส้นเด้ง3เสือหลักสภ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
4: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: เตรียมตัวตราพลัง
8: โอเคโอ้
7: ยเยี่ย
9: มน่ากินจัง
10: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
14: ไหนบอกอมเพีย
15: บจะใช้ตราฉลากทองไง
16: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
4: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดคูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตร ความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดกำลังลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
5: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนตมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้ายพลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
4: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลดความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา 50 เขตพร้อมกา 28 มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
5: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มบัปเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่ฟิลาเดลเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
4: ครับพลตรีชาคิดอุจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมพลังของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติจากคณะภริยาเอกอัครราชทูตรัฐอิตาลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าE9 ตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุลและรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ Life Beyond Limits ขอบชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
4: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนร้อนในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะประจำการรายงานตัวกันเช่นเคยค่ะต่อเนื่องมาจากก้าวทันข่าวแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงจากทางสำนักข่าวไทยนะกลับมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันค่ะวันนี้เจอกับคุณผู้ฟังนะคะเช้าของวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเช้านี้รถติดกันหรือเปล่านะคะต้องถามว่าติดเยอะไหมนะคะคือรถติดนี่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแบบธรรมดานะคะแต่ว่ารถติดเยอะไหมเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะคือขับรถในภูเก็ตเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังบางทีนอกจากรถติดเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังแบบพฤติกรรมแบบหลายๆอย่างของคนที่อยู่บนท้องถนนบางทีเราก็คาดเดาไม่ออกเหมือนกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคุณผู้ฟังเพิ่งเห็นคลิปล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตรงแยกไหนนะคะเหมือนกับคนกล้องหน้ารถนะคะจากรถคันที่เขาจอดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าคันข้างหน้าคือเขาก็ติดแบบไฟแดงกันอยู่แล้วก็มีรถอยู่คันนึงเป็นรถเก๋งก็ขับแล้วก็วนตรงแยกอะค่ะตรงแบบทางแยกเลยกลางไฟแดงอย่างเงี้ยวนเสร็จปุ๊บก็กลับมาจอดอยู่ที่เดิมก็ไม่รู้จะยังไงจะไปไหนหรือจะยังไงนะคะนี่คนโง่ถ่ายคลิปลงมาลงซึ่งก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะบางทีบนท้องถนนมันไม่ได้มีแต่เรานะไม่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นชาวต่างชาติหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็ละกันใช้รถใช้ถนนนะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าๆแล้วก็เย็นๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเจอกับอะไรได้มากกว่าแบบรถติดนะบนท้องถนนของจังหวัดภูเก็ตนะก็มีสติไม่ประมาทกันอยู่ตลอดเวลาก็ละกันนะคะเอาละค่ะช่วงเช้าติดตามข่าวสารกันได้เหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมงข่าว1ชั่วโมงเพลงวันนี้ก็มีหลายประเด็นข่าวมาต่อเนื่องกันไปตั้งแต่การปราบปรามนะเรื่องของผู้มีอิทธิพลมาเฟียการบุกรุกพื้นที่ชายหาดพื้นที่สาธารณะนะคะหรือ เรื่องของสวยสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็ยังคงจะต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพราะมันก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนกันล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่บอกก็เรื่องของนอมินีนะคุณผู้ฟังก็โอ้โหตอนนี้ก็เรียกว่าก็ตามกันต่อเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ไปดูโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็โหมีเยอะมากนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่พังงานใช่ไหมคะก็ใช้พังงานนี่แหละเป็นโมเดลแล้วก็มีการขยายผลมาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตนะรายงานไปแล้วเมื่อวานนะคะวันนี้มีสกู๊ปข่าวนะจากทีมข่าวช่อง9สำนักข่าวไทยก็ไปตามประเด็นเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะมีเรื่องของตำรวจไซเบอร์ค่ะมีการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็เยอะเหมือนกันนะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เรื่องของคดีต่างๆที่เกิดขึ้นออนไลน์แม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์ต่างๆนะปัจจุบันก็ปรับมาเป็นรูปแบบออนไลน์เนี่ยมากขึ้นนะคะก็มาลุยภาคใต้กันสำหรับตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวมาดูสถิติแล้วก็รายละเอียดกันด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารอื่นๆคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆก็อัปเดตกันหน่อยนะคะฟังผ่านทางวิทยุก็ได้ค่ะหรือว่าอย่าลืมติดตามข้อมูลต่างๆได้นะทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ต TikTok Instagram แล้วก็ X นะคะเรามีหลายๆช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะอ่ะก็ติดตามกันได้เลยตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะฟังเงินเพลงเบาๆเบาๆนะคะทำใจร่มๆกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยประเด็นข่าวกันต่อเช้าชวนคุยกับดีเจแจงโรจนาค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: ฟังเพลงเพราะๆนะคะเป็นกำลังใจช่วงเช้าๆกันด้วยแหละท่านอยู่บนรถเนี่ยฟังอสมทกันนะช่วงเช้าเพราะว่ายังไม่ถึงที่ทำงานบ้างเดินทางกันบ้างนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยตำรวจไซเบอร์นะถึงข่าวของทางตำรวจไซเบอร์ค่ะกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ภาคใต้นะก็ไปรวบมาได้14ผู้ต้องหาแล้วก็สามารถทลายเป็นแก๊งเครือข่ายใหญ่ได้เลยนะคะยึดเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะตำรวจไซเบอร์เขามีการแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม14รายแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทพร้อมทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์เว็บพนันรายใหญ่แล้วก็กวาดล้างอาวุธปืนนี่นอกระบบอีกด้วยนะคะก็มีการแถลงข่าวกันที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ค่ะพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือรองผบช.สอท.นี่นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์นี่แหละค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติการนะคะระหว่างวันที่1มิถุนายน2569จนถึงห้วงปัจจุบันนะคะผลการดำเนินงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคดีสำคัญค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นคดีหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเป็นเทรดหุ้นปลอมค่ะมูลค่าความเสียหาย 7.6 ล้านบาทพบว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้เสียหาย117คดีรวมมูลค่าความเสียหาย173ล้านบาทมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว9รายจับกุมมาได้2รายแล้วก็อีก1รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะคดีดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะใช้วิธีการก็คือโฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการแอบอ้างความเกี่ยวข้องกับบุตรสาวของนักลงทุนชื่อดังนะคะเพื่อที่จะให้มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะชักชวนเข้ามากลุ่ม LINE แล้วก็ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่ทำปลอมขึ้นมามีการเรียนแบบการซื้อขายหุ้นจริงค่ะเมื่อเหยื่อโอนเงินลงทุนกลับไปก็ไม่สามารถที่จะถอนได้นะคะการลงทุนก็อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังดูข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะรีเช็คตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีๆนะคะส่วนในกลุ่มคดีที่2ก็จะเป็นการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถทลายได้3เครือข่ายสำคัญมีเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทเข้าตรวจค้นใน3จังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหา7รายพร้อมกับยึดเงินสดรถยนต์ทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็มีเครือข่ายที่สำคัญนะคะปาร์ตี168นะคะยูฟาซีดMT8 วินไซต์นะคะซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนรวมกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกเห็นแวบๆนะคะในทางหน้าเพจของสำนักข่าวไทยช่วงฟุตบอลโลกค่ะเห็นบอกว่าก็ตรวจจับเจอเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบปิด URL ไปเป็นหมื่นๆเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในกลุ่มของการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลแล้วก็อาชญากรรมทั่วไป

จับกลุ่มผู้ต้องหามาได้3รายค่ะยึดอาวุธปืน10กระบอกกระสุนปืน100นัดแล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยพลตำรวจตรีธินกรก็ยืนยันนะคะบอกว่าตำรวจไซเบอร์ค่ะจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้งการตัดวงจรเว็บพนันตัดเส้นทางการเงินของกระบวนการแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะบอกว่าให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนหรือว่าโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะก็มีโอกาสมากมายอยู่ในออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือยอมรับเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางเดียวกับเราเนี่ยแหละค่ะเราก็มองหางานมองหาเงินอยากจะลงทุนนะคะส่วนมิจฉาชีพก็หาช่องว่างค่ะในการที่จะมา เรียกว่ามีการปลอมหรือนโยกุศโลบายหรือว่าอะไรต่างๆที่จะให้เราเนี่ยตกเข้าไปเป็นเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นในโซเชียลต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทางตำรวจไซเบอร์ที่เขามีการแถลงในส่วนของภาคใต้ทั้งหมดนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะก็ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้2รายแล้วก็ตรวจยึดไอซ์กว่า 1.1 กิโลกรัมแล้วก็ยาบ้าเกือบ 1,800 เม็ดเลยทีเดียวนะคะก็ไปจับกลุ่มชื่อว่านายโอค่ะอายุใน40ปีแล้วก็นายกิอายุ44ปีภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแถวๆพื้นที่ของตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปตรวจค้นพบของกลางเป็นยาไอซ์นะคะน้ำหนักก็ 1,195.19 กรัมก็เกือบจะ2กิโลก็ถือว่าเยอะนะคะก็ขอไปค่ะก็ประมาณ1กิโลกว่าๆนะคะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวยาบ้าอีกเกือบ1,800 เม็ดแล้วก็มีพวกเครื่องชั่งดิจิทัลโทรศัพท์มือถือ2เครื่องของกลางอื่นๆรวม18รายการเมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายแล้วก็มีไว้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และยาบ้าเพื่อการค้าค่ะรวมถึงข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ด้วยผิดกฎหมายด้วยก่อนที่จะนำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเรื่องของยาเสพติดก็ยังคงจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะให้กับเจ้าหน้าที่พบเบาะแสก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกในช่วงแรกกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงแล้วก็สิ่งดีๆกันเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเช้าชวนคุยค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะชาชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะฟังเงินเพลงกันอีกนิดนึงนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อนะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังมีแพ็กเกจดีๆนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ31ปีก็ต้องบอกว่าจัดแพ็กเกจมาแบบคุ้มค่าแล้วก็ราคาดีมากๆแล้วงั้น1ปีก็จะมีกัน1ครั้งนะคะเราก็คุยกันมาหลายแพ็กเกจนะคะมาถึงแพ็กเกจที่น่าจะเป็นโอ้โหสูงสุดเลยนะคะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจจักรพรรดิค่ะอย่าเพิ่งตกใจว่าราคาจะแรงหรือเปล่านะคะดูสิ่งที่จะได้ก่อนนะคะชุดจักรพรรดิค่ะเขาบอกว่าเป็นที่สุดของชุดตรวจสุขภาพระดับพรีเมียมแห่งปีโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบละเอียดแล้วก็ครอบคลุมที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลเชิงลึกทุกมิติจริงๆนะคะรวมเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพขั้นสูงรายการตรวจนะคะไว้อย่างครบครันในโปรแกรมเดียวค่ะทั้งตรวจพื้นฐานหัวใจหลอดเลือดตับไตฮอร์โมนสมองดวงตาระบบเผาผลาญสารบ่งชี้มะเร็งสำคัญหลายชนิดนะคะประเมินสมองและความจำตรวจสมรรถนะความคิดการรับรู้ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกระดับวิตามินดีโดดเด่นด้วยการตรวจระดับสารชะลอวัยวิตามินเกลือแร่ในร่างกาย16ชนิดนะคะพร้อมกับตรวจนะคะ comprehensive ฮอร์โมนโปรไฟล์แบบละเอียดแล้วก็ประเมินสมดุลฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพจากภายในเรียกว่าเป็นการวางแผนดูแลสุขภาพระยะยาวได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ผู้ชายก็ยังครอบคลุมการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงก็ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยดิจิตอลเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์แล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะที่ว่ามาทั้งหมดสำหรับชุดจักรพรรดินะคะซึ่งเป็นชุดสูงสุดละราคาปกตินะคะ 93,468 บาท31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตราคาพิเศษมากๆค่ะอยู่ที่ 59,950 บาทนะคะสามารถซื้อได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคุณผู้ฟัง30มิถุนายนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธส่งเสริมการขายลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลย 8:00 นถึง 4:00 นแวะเวียนไปสอบถามกันได้ค่ะหรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต LINE Official ก็แอดภูเก็ตฮอสพิทอลค่ะหรือว่าโทร1719ก็สามารถโทรสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วจริงๆมีหลายแพ็คเกจมากสอบถามกันได้เลยโอกาสดีๆ1ปีจะมี1ครั้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเรื่องของนอมินีเมื่อวัน2วันนะคะทางท่านรองผบตร.ก็ลงพื้นที่ทั้งภูเก็ตกระบี่เพื่อที่จะลุยกวาดล้างนอมินีในส่วนของอันดามันเป็นเฟสที่3นะคะรวมแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจับกุมไปแล้วเนี่ย55รายนะเป็นคนไทย27รายต่างชาติ28รายหมายจับรวม58หมายที่ดินรวม58แปลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทอันนี้คือภาพรวมในเฟสที่3นะคะวันนี้ค่ะก็ต้องตามกันต่อนะเรื่องของนอมินีเพราะว่ามันยังมีบริษัทที่วันนั้นท่านรองผบตร.ก็บอกว่าของภูเก็ตเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายหมื่นสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะที่เจอว่ามีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยประมาณสัก 10,000 ที่เข้าขายก็คือสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นนอมินีหรือเปล่านะก็อีกกว่า600บริษัทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องจี๊ปเรียนพิจูเซนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราไปตามต่อนะคะเรื่องของนอมินีกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะเป็นสกู๊ปข่าวนะคะออกอากาศข่าวค่ำมาแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางช่อง9 Mcot HD ค่ะวันนี้มารีรันเป็นเสียงให้ได้ติดตามกันอีกรอบทางวิทยุสมทภูเก็ตนะคะไปติดตามกันค่ะ
2: ไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนของอิสราเอลหมดเลยเขาควบคุมหมดอ่ะเขาทำทุกอย่าง
3: ส่วนมากต่างชาติคนไทยไม่ต้านอะไรก็
4: นี่คือสภาพบรรยากาศบนถนนราชอุทิศ200ปีย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตจุดที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและจับกุมเครือข่ายธุรกิจนอมินีข้ามชาติเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลทองที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลในแต่ละวันแต่ฉากหลังกลับถูกตั้งคำถามถึงเจ้าของกิจการที่แท้จริงค่ะ จากการเดินสำรวจถนนเส้น200ปีป่าตองเส้นนี้นะคะจะพบว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มทุนธุรกิจต่างชาติค่ะโดยเฉพาะย่านนี้นะคะที่คนท้องถิ่นให้ข้อมูลกับเราค่ะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทุนอิสราเอลที่มาประกอบธุรกิจเองแบบครบวงจรค่ะเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชาบัตหรือว่าศูนย์รวมใจของชาวอิสราเอลอยู่ด้วยค่ะสังเกตของทีมข่าวพบว่ารอบๆที่ตั้งของชาบัตหรือศูนย์รวมใจของชาวยิวบนถนนราชอุทิศ200ปีป่าตองล้วนเต็มไปด้วยธุรกิจที่มีป้ายข้อความหน้าร้านเป็นภาษาฮิบรูตั้งแต่ร้านอาหารร้านเช่ารถจักรยานยนต์เคาน์เตอร์ทัวร์โรงแรมร้านสักรีดไปจนถึงร้านตัดผมค่ะผู้ประกอบการคนไทยในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าช่วง 5-6 ปีหลังมานี้ย่านนี้ถูกแปลสภาพเป็นธุรกิจของชาวอิสราเอลเกือบ 100% แม้บางร้านจะมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวอิสราเอลและจดทะเบียนถูกต้องก็ตามแต่เป็นเพียงส่วนน้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่เป็นการใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าอย่างเช่นเคาน์เตอร์ทัวร์หรือร้านเช่ารถที่จะจ้างลูกจ้างคนไทยให้นั่งประจำหน้าร้านคอยตบตาเจ้าหน้าที่แต่เบื้องหลังเจ้าของตัวจริงคือชาวต่างชาติค่ะ
5: พวกพี่ก็แท็กซี่ใช่ไหมแต่ถามว่ารายได้อะรายได้ส่วนเลยเราขาดไปเพราะว่าไอ้ข้างในเขามีธุรกิจนี้แล้วเขาเปิดร้านขายตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็มันคือมันมาหาเมียเป็นคนเตยแล้วมันก็นอมินีไปเลยส่วนมากลูกจ้างเป็นพม่าหมดคนไทยไม่มีเป็นเจ๊เป็นอะไรไปนะอยู่พม่าทั้งหมดด้านในอ่ะแล้วก็ขายตัวขายอะไรก็มันคุยกันเองมันขายกันเองแต่ว่ามันแค่ให้คนไทยไปนั่งไอ้เขียนรายการ
4: หมายถึงมีการขาย
5: ใช่ใช่มีตัวอะไรหมดไปเที่ยวปีไปไหนมาไหนน้องไปดูได้เลยนั่นแหละไอ้ข้างหน้าที่ร้านเขียวๆน่ะมีจอโปรเจคเตอร์ไว้เลยยิงไปเที่ยวปีไปเที่ยวซิตี้ตัวไปตรงโน้นตรงนี้เข้าใจไหมคือมันจะขายตัวด้วย
4: ข้อมูลจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสอดรับกับปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีครั้งใหญ่หลังพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสนธิกำลังร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินเข้าจับกลุ่มกลุ่มต่างชาติที่ประกอบธุรกิจเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นหุ่นเชิดเปิดกิจการครบวงจรทั้งโรงแรมรถเช่าและบริษัททัวร์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุค่ะว่านอกจากจุดนี้แล้วในภูเก็ตยังมีธุรกิจที่เข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีและอยู่ระหว่างตรวจสอบอีกราว 8,000 แห่งพร้อมเปิดเผยพฤติกรรมที่น่าตกใจค่ะว่าบางแห่งยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ผ่านไปเพียงวันเดียวกลับเปลี่ยนมือไปเป็นของชาวต่างชาติทันทีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกค่ะ
6: ในภูเก็ตเนี่ยเราได้พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นนอมินีเนี่ยที่ท่านรองได้เรียนมาแล้วเนี่ยกว่า 8,000 กว่าธุรกิจมันก็จะมีในรูปแบบมาเปิดบริษัทขาย 100% นะครับวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็เอาคนต่างชาติเข้ามาครับ
7: ธุรกิจท่องเที่ยวยังเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับเรายังต้องการต่างชาติมาลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การที่ไปแนะนำเขาในผิดทำอย่างนี้ทำนี้แล้วปรับไปอย่างนี้ผิดอันนี้เราก็ต้องวกกลับมาดำเนินคดีในส่วนของเราเฟิร์มพนักงานบัญชีหรือใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะวกกลับมาถึงคนไทย
4: การกวาดล้างกลไกนอมินีกว่า 8,000 แห่งในภูเก็ตจึงเป็นมากกว่าแค่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายแต่คือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนไทยที่ยอมแลกชื่อและสัญชาติเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นค่ะและสิ่งที่คนท้องถิ่นภูเก็ตคาดหวังหลังจากนี้คือการตัดวงจรทุนข้ามชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อทวงคืนเม็ดเงินและการทำมาหากินให้กลับมาอยู่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การปราบปรามชั่วคราวแล้วปล่อยให้ขบวนการเหล่านี้ม้วนเสือกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในคราบชื่ออื่นค่ะเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังชาวชวนคุยค่ะอามาเก็บตกกันอีกสักข่าวสองข่าวนะคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนยังคงมีข่าวแบบหนักๆแล้วก็ประเด็นแบบเข้มๆให้ได้ตามกันต่อในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็ยังคงตามกันต่อนะคะทั้งเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทวงคืนชายหาดนะคะเรื่องของนอมินีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงตามกันอยู่เป็นระยะนะคะก็ติดตามความคืบหน้ากันได้นะคะมาดูข่าวเบาๆแล้วก็ข่าวดีกันบ้างค่ะปลายปีนี้นะคะก็จะมีสายการบินที่มาเพิ่มเที่ยวบินในประเทศไทยแล้วก็จะบินตรงมาที่ภูเก็ตด้วยนะคะนั่นก็คือสายการบิน North Atlantic Airways ค่ะเขาเพิ่มเส้นทางบินสู่ประเทศไทยนะคะจะบินตรงจากลอนดอนแกตวิกนะคะเชื่อมกับภูเก็ตค่ะโดยเป็นสายการบินโลคอสแบบระยะไกลนะคะเขาเพิ่มเส้นทางใหม่สู่ประเทศไทยในตารางบินช่วงของฤดูหนาวปลายปีนี้นะคะโดยจะเพิ่มเส้นทางบินจากท่าอากาศยานลอนดอนนะคะแกตวิกค่ะแล้วก็ เชื่อมกับท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเริ่มทำการบินค่ะ4ธันวาคม2569ไปจนถึง16เมษายน2570ความถี่ก็3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะก็เผื่อว่าจะไปหนาวนะคะไปเมืองหนาวที่ลอนดอนนะคะก็มีไฟลท์บินตรงมาที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะคุณภาพนะจากลอนดอนนะมาที่จังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะมาปิดท้ายกับกิจกรรมดีๆจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เชิญชวนร่วมแข่งขัน e-sport นะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะว่าอบจ.ภูเก็ตเนี่ยจะเปิดสนามดวลเดือดนะคะ ROV แล้วก็ e-football 2026นะคะซึ่งชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะจะเปิดรับสมัครนะคะ25มิถุนายนนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่23นะอ่ะ24 25เปิดรับสมัครด่วนหน่อยเลยนะคะ25มิถุนายนจนถึง7กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการแข่งขันออนไลน์11 12กรกฎาคมนะคะรอบ16ทีมสุดท้าย18ถึง19กรกฎาคมค่ะแข่งขันกันที่ห้างลามไลฟ์ของภูเก็ตนะคะฟอร์มทีมกันให้พร้อมนะใครจะเป็นหนึ่งในภูเก็ตนะคะสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน e-sport ได้เลยนะคะ ROV แล้วก็ e-footballบอล2026ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้นะเพจของอบจ.ภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีการแข่งขันในเรื่องของแบบ e-sport กันก็เยอะนะคะหน่วยงานต่างๆก็ให้การสนับสนุนกันเช่นกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาในชั่วโมงข่าวเช้าชวนคุยคุณผู้ฟังติดตามกันได้ทุกวันเลยจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็ทุกวันศุกร์มีคอลัมน์โลกเล่าเรื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อบรรยากาศกันหน่อยพักเรื่องของข่าวกันเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆกันในชั่วโมงหน้าค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยั่งลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่ดิน4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
8: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
7: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
9: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะหลังจากพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังช่วงชั่วโมงนี้ก็ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันนะคะ2เบรกค่ะลูกทุ่งเอ็มคอสไตล์แล้วก็เพลงรักจากเพศัตว์นะคะยังคงอยู่กับดิฉันแจงโรจนาค่ะเลือกเพลงได้เลยอยากจะฟังเพลงอะไรถ้าเผื่อว่าเปิดแล้วก็อาจจะไม่โดนใจนะคะ0762340098นะช่วยกันเติมงานเพลงลูกทุ่งเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านกันช่วงนี้หลายคนไม่สบายนะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงพอฝนหยุดอากาศก็ร้อนบางทีก็ฝนตกนะคะบางทีก็วันหนึ่งแบบหลายฤดูเลยก็อาจจะปรับตัวทำตัวกันไม่ค่อยจะทันโดยเฉพาะใครที่อาจจะงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องการพักผ่อนบางทีก็จะทำให้ภูมิเราตกได้พอภูมิตกปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็เล่นงานเราได้ง่ายๆแต่ถ้าเราแข็งแรงสังเกตได้เลยนะคะไม่ค่อยจะมีอะไรมาเล่นงานเราค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เหนื่อยล้าหรือว่างานเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะพอภูมิตกปุ๊บเนี่ยมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอุตุมีเตือนเพิ่มด้วยนะช่วงของวันที่25-28มิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามกันต่อด้วยนะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันนะคะฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมห่วงของฟุตบอลโลกนะคะช่วงนี้ก็มีฟุตบอลเตะกันอยู่หลายคนก็อาจจะได้ติดตามแล้วก็ชมกันนะคะทางอสมทค่ะมีการจัดกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดค่ะโดยแพ็กเกจ starter ก็เริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้นได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็จัดเต็มนะคะเป็นแบบแพ็กเกจสูงสุดก็คือแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond เลยนะคะก็จะได้รับถึง300 สิทธิ์เมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็เชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์ได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มค่ะนะคะเลือกเชียร์ทีมโปรดแต่ละแมตช์ได้เลยแล้วก็เชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยนะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1 รางวัลค่ะแล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5 รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะคะไปกลับภายในประเทศ23 รางวัลรางวัลละ2 ที่นั่งค่ะแล้วก็มีGold Gift Voucher นะคะจาก Super Rich ค่ะอีก5 รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100 อันดับแรกก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะอันนี้ฝากกันสำหรับแฟนฟุตบอลโลกนะคะเชียร์ไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันไปด้วยกับอสมทนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเพลงในเบรกแรกกันนะคะแล้วก็พักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

0: M-Cot Radio Network อสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะเช่นเคยค่ะ 9:35 จนถึง 10:00 เพลงรักจากเพศสัตว์ยังคงมีงามเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะก็ติดตามกันได้เลยวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆแป้งเย็นเพศสัตว์อย่าลืมนะเป็นแป้งเย็นที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมเป็นเอกลักษณ์จริงๆหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครต้องยกให้แป้งเย็นเพศสัตว์มี3กลิ่นให้เลือกก็หอมกันทั้ง3กลิ่นใครยังไม่เคยลองก็ลองใช้กันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเงินเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะ0762340098ได้เลยนะมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตนะคะหอมเยอะใจหอมไม่เหมือนใครต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ความหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะมีให้เลือกมีให้ลองกันถึง3กลิ่นค่ะหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยนะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองได้คนใกล้ตัวนะติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นเลยทาให้ลองนะคะหอมแบบยั่วใจกันเลยค่ะชมพู่มาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับส่วนเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะ

0: เต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากแป้งเย็นจะหอมนะคะสบู่เพนสัตเขาหอมมากจริงๆนะคะกลิ่นหอมอับเพลินค่ะสำหรับใครที่อยากใช้เวลาดูแลตัวเองเวลาที่เราอาบน้ำนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์

ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปรับรองอาบแบบเพลินไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เภสัชเขาหอมมากจริงๆใครยังไม่เคยลองรีบหามาลองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นค่ะสีเขียวไรมิลจะหอมแบบละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมแบบสดชื่นออกกลิ่นฟรุตตี้นะคะแล้วหลายคนอาบน้ำบ่อยนะคะอาจจะกลัวอาบบ่อยผิวแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เภสัชบอกเลยอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เภสัชเขานะเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากนะแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบย้ำกันเลยสีเขียวไร้มิ้วมีความนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์กันนะคะใครที่เคยลองแล้วก็บอกโอ้โหหอมมากเลยนะคะใช้ดีจริงอันนี้ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันรีวิวเข้ามาด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปฟังเพลงกันค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งินเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะมีความหอมที่เกินห้ามใจนะคะไม่ใช่แค่เย็นแต่ความหอมมีเอกลักษณ์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเขามี3กลิ่นหอมกันทั้ง3กลิ่นลองใช้ได้เลยค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมร่าหอมแบบในลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะไม่ว่าจะหอมแบบไหนรับรองได้คนใกล้ตัวติดหนึบไม่ย่อมห่างไปไหนแน่นอนนะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นเลยคุณผู้ฟังท้าให้ลองนะคะ

ูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับเขียวปรินเซนหอมแบบเซ็กซี่เลือกใช้กันได้ติดบ้านกันเอาไว้เลยเป็นแบบว่าแป้งสามัญประจำบ้านนะคะก็ต้องแป้งเย็นเพศัตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงของเพลงรักจากเพศัตกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลย 9:35 นาทีจนถึง 10:00 นชั่วโมงดีๆตรงนี้ที่มีงานเพลงเพราะๆนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะแฟนรายการจากทุกที่เลยนะคะที่ทักทายนะคะแนะนำช่วยกันเลือกงานเพลงกันเข้ามาแบบทุกวันทุกวันนะคะเอาล่ะไปละเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: อากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า6,900,000 ตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,000 ขออภัยค่ะปริมาณอ้อยกว่า5 ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62 ล้านบาทปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100% ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3 ล้านบาททางนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477 ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลาย

0: ยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตันรองลงมาได้แก่เมทแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา 11:00 น.ศศิธรกุวังคดิโลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
11: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
12: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
14: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ละครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับการจากซิงโครไนซ์นะครับนี่คือไม่เคยนะฮะต่อเนื่องมาจากของฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบหลักการรวมไปถึงยอมกันจากนพพรชำนิด้วยนะครับนี่คือ3เพลงที่หยิบมาเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องกลับมานั่งทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่นะครับหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะทำหน้าที่อยู่ที่บ้านก็คือนอนอยู่อาจจะเพิ่งตื่นนะครับอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับในช่วงนี้ก็มีเพลงพร้อยอยู่ในฟังนะครับที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับเพิ่มเติมเพลง0762340098ในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันด้วยนะครับก็ยังมีข้อมูลที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของจากภัยร้าย call center นะครับสู่ขบวนการค้ามนุษย์นะครับซึ่ง call center เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ปลายสายที่หลอกลวงสืบสาวไปได้ไกลถึงชายแดนไทยพม่านะครับอันเป็นเขาเรียกว่าที่ตั้งของขบวนการค้ามนุษย์ของทุนจีนสีเทานะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาแล้วก็มนุษยศาสตร์วิทยานะครับคณะสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยในฐานะที่ทำงานวิชาการในหัวข้อทุนคาสิโนเนี่ยครับได้เผยถึงเรื่องของปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับว่ามีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ภายในประเทศนะครับจนทำให้เกิดการเคลื่อน

ย้ายออกมาภายนอกประเทศนะครับแล้วก็ก่อร่างสร้างอิทธิพลจนกลายเป็นเมืองอาชญากรรมค้ามนุษย์นะครับซึ่งรายงานประจำปี2566นะครับของ Who's Call นะครับเผยว่าคนไทยเนี่ยได้รับ SMS นะครับแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อจากมิจฉาชีพสูงสุดในทวีปเอเชียเลยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยได้รับ SMS นะครับจากมิจฉาชีพเฉลี่ยคนละ 20.3 ข้อความต่อปีนะครับแล้วก็มิจฉาชีพก็ยังมีโทรศัพท์หาเหยื่อคนไทยกว่า 20.8 ล้านสายเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทย1คนเนี่ยจะได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพประมาณ7.3 สายต่อปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเนี่ยก็มองว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่เพียงพอซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องร่วมกับภาคเอกชนทั้งธนาคารและก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นที่จีนตอนนี้เนี่ยมีการออกระเบียบให้ธนาคารนี่รับผิดชอบร่วมด้วยนะครับจึงมีมาตรการต่างๆตามมาอย่างเช่นบัญชีเปิดใหม่ห้ามทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือการโทรศัพท์หากโทรไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ไกลๆนะครับอย่างเช่นคนจีนโทรมาเชียงใหม่ก็จะมีการโทรแจ้งเตือนทันทีนะฮะซึ่งกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ทำได้สามารถใช้เทคโนโลยีAI มาสกรีนเบอร์ที่ไม่ปลอดภัยได้แต่ทุกวันนี้ผู้บริโภคต้องรีพอร์ตเบอร์กันเองดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ตัดทุกวงจรตั้งแต่ต้นทางยันการฟอกเงินไปจนถึงระบบสื่อสารที่ทำให้มาอะไรก็ว่าที่ทำให้มาเข้าถึงคนไทยนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลจากไทย PBS นะครับก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วครับเรื่องของ call center นะครับก็เป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะเคยเจอนะครับเคยได้คุยเคยได้เขาเรียกว่าแต่ไม่ถึงขั้นโอนเงินใช่ไหมมีหลายคนถึงขั้นโอนเงินเนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทุกวันนี้ก็ต้องสกรีนกันด้วยนะครับว่าคนที่เราคุยอยู่เบอร์ที่เรากำลังจะรับนะครับเราคุ้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยยังไงดีนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะถ้าเกิดสมมติว่าพอคุยปุ๊บเนี่ยเขาโยนข้อหาความผิดให้เราเลยแล้วก็อ้างเป็นนั่นนู่นนี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสตินะนะครับก็อย่าตามน้ำนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าตกกระไดพอโจรใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกันด้วยนะครับในเรื่องการปราบปรามนะก็ปัญหาของการค้ามนุษย์นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคุณผู้ฟังนะครับพบเห็นเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือก็แจ้งได้เลยนะครับสายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตโทรเลยที่0762127260762127206 0762127206นะครับก็แจ้งเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือนะฮะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเอาละเดี๋ยวสักครู่ไปเบรกกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีท็อปิกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ท็อปิกจะโผล่ทางหน้าเพจอสมทเก็ตนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวครับ

0: M-Cut Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกับ

าร์ทเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากไอซ์สรัญญูกลับมาได้ไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่เบิร์ดธงชัยหยดน้ำนะครับก่อนหน้านั้น2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับท็อปปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับผมโพสต์เอาไว้เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมฟีดขึ้นแล้วใช่ไหมฟีดขึ้นแล้วมาช้าแต่ก็มานะอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้แล้วก็เพลงที่คุณอยากจะเก็บคะแนนส่งคะแนนนะครับก็ทิ้งท้ายมาได้เหมือนเดิมนะครับท็อปิกวันนี้มีอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้คุณส่งข้อความถึงตัวเองเมื่อ10ปีก่อนสัก1ประโยคนะ10ปีก่อนลองนึกย้อนกลับไปนะครับสัก1ประโยคเนี่ยคุณอยากจะพิมพ์คำว่าอะไรส่งให้กับตัวคุณนะครับอ่ะย้อนกลับไปสัก10ปีมีอะไรที่มันรู้สึกว่าอยู่ในใจเราบ้างนะครับมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์ในขณะนั้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งเมสเซจนะครับถึงตัวเราใน10ปีที่แล้วนะครับอยากจะส่งคำว่าอะไรพิมพ์มาพิมพ์มานะครับก็เป็นท็อปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยนะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับฝนตกแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะที่จะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับแล้วก็มีโรคร้ายอื่นๆมากมายที่มาในช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้นะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยก็จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับทั้งครอบครัวเลยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามานะครับแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัย

่อคนในบ้านนะครับวันนี้นะครับแนะนำคุณผู้ฟังนะฮะในส่วนของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับ1เครื่องเนี่ยได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดโทรตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มเป็นหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรมาได้นะครับที่026660008นะครับ026660008นะครับวันนี้ในส่วนของการรับประกันนะครับรับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีก็ของแท้ต้องที่ทีวี Direct เท่านั้นนะครับ

กับอาจารย์บี้สุกริตสุกริตนะครับนี่คือ I Need Somebody นะครับเพลงนี้เชื่อว่าน่าจะรู้จักกันดีเนาะนะครับเป็นเพลงที่โด่งดังมากนะเพลงนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่นะครับก็ยังดังถ้าเปิดใช่ไหมครับผมนะครับอยากขอใครสักคนอยากขอสักคนนะครับ I Need Somebody นะครับงานจากบี้หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90 บาทคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยา

ธรรมดาไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาแน่นอนอ่ะวันนี้เปลี่ยนมาใช้ในส่วนของอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงนะครับด้วยพลังดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าเกิดโทรวันนี้นะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทเท่านั้นก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะครับก็รีบโทรเลยที่026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวไปซื้อกันได้โทรเลยซื้อเลยนะครับ

เดี๋ยวสักครู่นะครับได้เวลาส่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาทยอยอ่านคอมเมนต์นะครับของคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับกับท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดให้คุณส่ง SMS นะครับส่งเมสเสจถึงตัวคุณเองเมื่อ10ปีที่แล้วคุณจะพิมพ์คำว่าอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านนะครับคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนะครับดูซิว่าแต่ละคนจะพิมพ์คำว่าอะไรส่งไปให้ตัวเราเองเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอ

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรียืนยัน F-16 ขึ้นบินกลางดึกเป็นการฝึกจี้ปัดตรึงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียไซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพี่พัดแจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ด้วยกัน
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับต้าอูนี่คือปลดแล้วก็รวมไปถึงเก่งไม่พอเงินจากพีพีกริดนะสองเพลงให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับกลับมาที่ท็อปปิกนะครับที่ผมโพสเอาไว้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะวันนี้นะครับเป็นท็อปิกที่อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งเมสเซจนะครับถึงตัวเราเองหน่อยสินะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าอยากจะส่งข้อความอะไรให้กับตัวเราเองนะครับอ่ะมากันที่คุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์ไซเวนนะครับผมก็บอกว่าขอบคุณที่เลือกทางเดินนี้นะถึงแม้จะขรุขระบ้างแต่เชื่อเถอะว่ามาถึงทุกวันนี้ได้แก่เก่งมากๆเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นแนวให้กำลังใจตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆนะครับผมเชื่อว่า10ปีเนี่ยหลายคนนี่อาจจะเจอเรื่องราวที่อะไรมันมากมายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสาหัสมากเลยนะครับเราเดินมาถึงจุดนี้จุดที่มันไม่ต้องแบบหนักใจอะไรกับเรื่องวันวานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออนั่นแหละเราเก่งนะเหมือนที่คุณเบนซ์บอกนะครับเป็นเขาเรียกว่าการให้กำลังใจตัวเองอีกแบบนึงเนาะนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีนะครับเทียบกับปัจจุบันนี้มันก็จะมีข้อแตกต่างกั

ครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราผ่านอะไรมาได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเก่งอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีแพชชั่นในการดำเนินชีวิตต่อมีพลังบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะโอเคคุณออมมี่นะครับคุณออมมี่บอกว่าถ้ามีเงินเหลือให้ซื้อทองเก็บไว้นะอีก10ปีทองจะบาทละเท่าไหร่60,000ด้านสี่นะครับถ้าเงินเหลือเนาะจริงจริงจริงเห็นด้วยกับคุณออมมี่น่าจะซื้อทองเอาไว้เนาะคงได้เยอะเลยนะโอ้ย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วเนี่ยทองนี่บอกว่าเทียบกับทุกวันนี้คือมันต่างกันมากเลยนะมันต่างกันมากๆเลยนะครับดีครับดีนะครับคุณต้นน้ำต้นน้ำบอกว่าพี่ชายครับของต้นน้ำ10ปีก่อนจำไม่ผิดและอยู่ตลอดเลยบอกว่าอย่าดูมักง่ายเกินไปเป็นเพื่อนด้วยกันรู้จักกันตลอดเวลาไปไหนก็เคยเจอกันอยู่ดูหน้าตาเป็นหนุ่มอะไรนะสบายแล้วครับอ๋อโอเคเข้าใจไหมทุกคนต้นน้ำเดี๋ยวพี่ชายกำลังจะพยายามเรียบเรียงคอมเมนต์ของต้นน้ำอยู่นะบอกว่าอะไรนะย้อนกลับไป10ปีดูมักง่ายเกินไปใช่ไหมมักง่ายยังไงครับโอเคอธิบายนะครับคุณแหนมนะครับคุณอะไรคุณแหนมนะครับอ่านไปมั่วเลยผมใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อยเก็บเงินไว้บ้างค่ะอย่าเที่ยวมากและรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะฝากบอกด้วยค่ะพี่ชายนะครับผมโอเคฝากบอกเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะนะครับ บอกตอนปัจจุบันด้วยนะนะครับเก็บเงินบ้างอย่าเที่ยวมากรักษาดูแลสุขภาพด้วยเบาๆหน่อยบัตรคอนน่ะ นั่งหลังๆก็ได้อะไรเงี้ย เบาๆหน่อยไอเทมใหม่ของเมนอะอะไรประมาณนี้เนาะจะได้มีเงินเก็บบ้างซื้อได้หยอกนะครับคุณปิ๊กเนี่ยครับบอกว่า10ปีที่แล้วทำงานหนักมากขอบคุณร่างกายที่เกิดมาแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งมาโดยตลอดค่ะพี่ดีเจชัยนะครับผมอันนี้ขอบคุณตัวเองนับเยี่ยมมากๆครับผมคุณปันนภาบอกว่าขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆโดยเฉพาะภาษาและคณิตศาสตร์อ่อนมากๆนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราคิดเลขได้ในวันที่1กับวันที่16ก็พอเ นาะอ่อนคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรแค่คำนวณเลขได้ทุกวันที่1กับวันที่16ก็พอนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางออกของปัจจุบันนะครับอดีตก็ปล่อยมันไปครับคุณปณภาปัจจุบันเนี่ยวันที่1กับวันที่16เนี่ยคำนวณได้เป๊ะเนี่ยโอเคผลลัพธ์ถูกต้องก็โอเคแล้วแหละนะโอเคคุณน้องเจบอกว่าให้กินอาหารให้กินอาหารน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆหน่อยนะหัวเราะด้วยตอนนี้พี่น้ำหนักเยอะมากๆแต่ตอนนี้กำลังลดอยู่ค่ะกำลังลดนะโอเคกำลังลดนะครับผมแต่เมื่อ10ปีที่เราไม่ลดเลยไม่ตั้งใจจะลดเลยใช่ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วฉันกินด่าอะไรเงี้ยอะไรที่แซ่บอะไรที่แบบว่าฉันอยากกินฉันกินหมดฉันไม่ประเมินเลยผมเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็ต้องมาเบรกตัวเองนะครับว่าอันนี้กินได้ประมาณไหนนะอันนี้จะกินได้ประมาณไหนนะต้องหักห้ามใจด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องทานยาจากคุณหมอนี่แหละนะครับมานะครับคุณถาวรนะครับคุณถาวรกลับมาแล้วครับคุณถาวรสวัสดีครับดีเจชายหายไปนานเลยครับนั่นน่ะสิหายไปนานเลยนะครับหายไปนานเลยคุณถาวรนะครับบอกว่าเข้าเรื่องเลยแล้วกัน10ปีที่แล้วนี่ถ้าเกิดส่งข้อความถึงตัวเองได้นะครับข้อความที่ส่งคือสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องดูแลดีๆนะถ้าสุขภาพดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งหวานเจี๊ยบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องของสุขภาพเนาะจริงๆเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วนี่ผมก็เชื่อว่าแต่ละคนก็ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันอยู่นะไม่ได้นึกถึงเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องแก่ลงอะไรเงี้ยเราจะต้องแก่ขึ้นเราจะต้องแก่นี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าอายุเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสัญญาณต่างๆมันจะบอกมานะอายุเพิ่มเดี๋ยวเราก็จะต้องไปพบหมอทุก3เดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดบอกตัวเองได้ตอนนั้นตอนนี้เราก็คงไม่ต้องแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เราไม่ใช้คำว่าสูงวัยเป็นผู้ใหญ่ที่ไปไหน

ก็ต้องพกยาไปด้วยนะครับก่อนอาหารบ้างหลังอาหารบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูแลสุขภาพครับคุณถาวรนะครับคุณแพซซี่นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดิเจชายให้เต็มที่กับสิ่งที่ชอบชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะเอาเวลาไปลังเลกับสิ่งที่ชอบหรือรอความพร้อมที่มีอยู่ความพร้อมที่ไม่มีอยู่จริงเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะเสียได้มากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราทำผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ได้ทำต่างหากค่ะรู้งี้ทำไปตั้งนานละนะครับหัวเราะมาด้วยนะครับก็ผมว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับคุณแพซซี่ที่ถ้าเกิดย้อนกลับไป10ปีที่แล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำตอนนั้นทำไมเราไม่ตัดสินใจทำนะอะไรประมาณนี้นะครับมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราอาจจะมาทำมันตอนนี้เนาะซึ่งมันอาจจะไม่สักเซสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็มองย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเราก็ยังลังเลใจเราอยากจะทำแต่ทำไมเราไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ทำมันตอนนี้ก็ได้ยังไม่สายอะไรที่อยากทำแล้วก็มันสามารถทำได้ตอนนี้ลุยเลยนะครับคุณรวมมิตรแสงบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายสวัสดีครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอน10ปีที่แล้วตอนนั้นลำบากมากค่ะคุณสามีเพิ่งเสียก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อยากจะบอกว่าเธอเก่งมากที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมคุณพิรวมบอกว่าก็ขอบคุณตัวเองนะครับอย่างน้อยก็เราก็มาถึงตอนนี้นะครับจากตอนนั้น10ปีเนี่ยมาถึงตอนนี้เราผ่านอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็ชีวิตมันแฮปปี้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับขอบคุณตัวเองเป็นเรื่องที่ดีครับคุณพิรวมนะครับขอบคุณตัวเองทุกๆวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สำคัญก็คือลูกๆ ก็เติบโตนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีกันเนาะนะครับเท่าที่รู้จักคุณพิรวมมาทางการตอบท็อปิกนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สบายแล้วนี่มีคุณลูกเลี้ยงใช่ไหมทุกอย่าง success ทุกอย่างประสบความสำเร็จดีนะครับแฮปปี้ด้วยนะนะครับคุณแพทนะครับบอกว่ารักตัวเองให้มากๆมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆนะครับนะครับก็มั่นใจตัวเองให้เยอะๆนะครับก็มีหลายคนนะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วนี้ก็ความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันทำให้เราขาดโอกาสเนาะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับผมเองก็หนึ่งในนั้นนะครับการที่เราไม่มั่นใจในตัวเราเองนี่แหละนะครับมันทำให้เราพลาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับที่เราอยากจะทำที่เราอยากจะเดินในเส้นทางนั้นนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับตอนนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจก็ลุยเลยครับยังทำได้อยู่นะคุณสรีพรนะครับบอกว่าหุ้นที่เล็งไว้ในตอนนั้นห้ามซื้อเด็ดขาดเพราะอีก10ปีก็ยังจะดอยอยู่นะครับอันนี้แบบสายลงทุนนะครับสายลงทุนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้นะครับสู้กันต่อไปคุณประทุมนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดิเจชายอยากบอกตัวเองว่าจงรักษาคำพูดรักษาสัญญาและรักษาความสัมพันธ์ดีๆที่พบเอาไว้ค่ะนะครับผม10ปีที่แล้วนะครับอยากบอกตัวเองว่าจงรักษาคำพูดรักษาสัญญาและรักษาความสัมพันธ์ดีๆที่พบเอาไว้ค่ะนะครับก็นั่งเดาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องหัวใจป่ะนะครับไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะครับทุกวันนี้หัวใจปลอดภัยดีก็โอเคใช่ไหมครับผมคุณตังกุ้ยจับนะครับบอกว่าบำรุงผิวบำรุงร่างกายเยอะๆจะได้ดูอ่อนกว่าอายุเยอะๆไม่อยากรีบแก่ตามตัวเลขของอายุที่เพิ่มขึ้นค่านะครับนั่นสินะครับเอาไงดีนะครับตอนนี้ทันไหมตอนนี้ทันไหมยังทันอยู่นะตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมไปหามาไม่ว่าจะทานไม่ว่าจะเข้าคลินิกอะไรต่างๆมากมายลองดูนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีแล้วล่ะนะครับเราต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วล่ะนะครับในเมื่อเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยจาก10ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไปไกลนะครับคุณตังกุ้ยจับนะครับก็ไปเลยเข้าคลินิกนะครับผมคุณ KK Yo Yo นะครับบอกว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ก็ดีมากแล้วสู้ต่อไปนี่ให้กำลังใจด้วยนะครับสู้ๆครับคุณซาซิมานะครับบอกว่ารักตัวเองให้มากๆนะครับคุณเดลี่เดซี่นะครับบอกว่ากินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆอีก10ปีจะได้ไม่ปวดร่างนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีตอนนี้ก็ต้องทำนะคุณเดลี่เดซี่นะครับตอนนี้ก็ต้องทำนะครับคุณ

ไอชินเนอร์นะครับบอกว่าถ้ามีเงินเหลือเก็บสะสมซื้อทองได้ตั้งแต่วันนั้นเลยในอนาคตราคาทองจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจริงครับจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าปัจจุบันนี้ทองมันจะราคาขนาดนี้นะครับ10ปีที่แล้วเนี่ยสะสมไว้แบบว่าเยอะๆเนี่ยก็โหตอนนี้ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าตังเต็มมืออะไรเงี้ยตังเต็มกระเป๋าแล้วเรียบร้อยไปแล้วเนาะคุณอุศนีบอกว่า B1 เรียก B2 อย่าลืมซื้อทองไว้ด้วยนี่สายลงทุนก็มานะครับสายลงทุนก็มานะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่คาดคิดเนาะว่าอะไรมันจะแบบว่าราคาอะไรมันจะเวอร์วังขนาดนี้นะครับคุณรุ้งนะครับคุณรุ้งบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวอะไรครับคุณรุ้งอย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะทุกการเรียนรู้จะทำให้เราเติบโตขึ้นและดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายใจนะครับผมอ่ะก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์เนาะโอเคนะครับคุณแชร์ริ่งบอกว่า10ปีที่แล้วจะเขียนบอกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงนั้นให้เราซื้อไว้ค่ะจะได้เป็นเงินทุนให้กับตัวเองนะครับนี่เป็นนักลงทุนนะเนี่ยนักลงทุนนะครับผมคุณพาเมล่าบอกว่าอยากจะบอกกับตัวเองเมื่อ10ปีก่อนว่าอย่ามัวแต่โอเอจะทำอะไรก็รีบทำนะอย่านอนดึกตื่นสายสิรีบปรับตัวเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอะไรนะปล่อยไปแบบนี้พออายุมากขึ้นสุขภาพจะยิ่งแย่ประมาณนี้ค่ะนะครับใช่ครับอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเมื่อก่อนเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรเนาะคุณพาเมล่านะผมเองก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็จะเป็นวัยรุ่นนอนดึกอะไรเงี้ยนอนดึกตื่นเช้าบ้างตื่นสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรนักหนาไม่หลับไม่นอนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะตอนนี้ก็ปรับเนาะปรับได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะถือว่าก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับคุณซนๆนะครับบอกว่าใจดีกับตัวเองเยอะๆนะอย่ารีบร้อนเก็บทองไว้ก่อนอันนี้มากับเรื่องทองอีกนะครับสายลงทุนสายลงทุนนะครับคุณนุ้มเมย์นะครับบอกว่าจงเชื่อมั่นในความสวยของตัวเองไม่มีอะไรมาชนะความสวยเราได้ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะพับใหม่วาซ่านนะครับไม่ตอบคอมเมนต์นี้นะครับไม่ตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าไม่เห็นด้วยไม่ตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะครับจงมั่นใจในความสวยตัวเองไม่มีอะไรมาชนะความสวยเราได้ว่าซ่านนะครับโอเคไปฟังเพลงครับผมพอก่อนพอเลยคอมเมนต์นี้หยอกนะครับคุณหนูเม่นะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3993

0: วดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

าจากแบมแบมแล้วก็อิงวรันทรนะครับไฟเขียวแล้วก็เป๊กผลิตโชครักกันครั้งสุดท้ายวันมอไทม์นะครับสองเพลงให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของมุ้งช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีแมลงมากมายใช่ไหมครับหน้าฝนแบบนี้ยุงก็เยอะนะครับอ่ะยุงเนี่ยมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายนะครับวันนี้ป้องกันนะครับเบื้องต้นนะครับเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับนะครับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านนะครับแบบ360องศาเลยใช้งานง่ายนะครับพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมด้วยก็แบบใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับพับเก็บได้

นะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้นะโปรโมชั่นพิเศษนะครับพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะแล้วก็วันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอแสงสว่างไม่เพียงพอมันดูมืดนะครับมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลาที่สำคัญเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเรียกได้ว่าโคตรจุเลยคุณผู้ฟังนะครับ50,000มิลลิแอมเนี่ยชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับวันนี้ใครที่สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบ1อันเอาไปเลยจุกๆนะครับทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้ใครที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะปลูกอะไรเนี่ยก็ไม่โตนะครับโดยเฉพาะสายที่ชอบปลูกดอกไม้นะครับปลูกต้นไม้ในส่วนเล็กๆนะครับปลูกผักก็ดีนะครับปลูกดอกไม้ในส่วนใหญ่นะครับเวลาเรามีบ้านเนี่ยเราจะแต่งสวนหน้าบ้านนั่นนู่นนี่นะครับแต่เผอิญปลูกยังไงก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับดินเน่าดินเน่านะครับเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินเปรี้ยวดินแข็งดินเค็มต่างๆให้กลับมาร่วนสุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับมาพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด1พันลิลิตรนะครับผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินเลยนะครับสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ราคาเพียง699บาทนะครับ699บาทนะสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ภาวนานะครับเงินจากพี่โก้นะครับเคยพี่คุณผู้ฟังเรียกเข้ามาด้วยนะฮะเล่นให้ฟังเรียบร้อยมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะครับก่อนจะส่งทุกคนไปทานมื้อเที่ยงนะครับคุณพี่กบกับน้องออสบอกว่าขอบคุณมากนะที่ยอมถอยออกมามันเลยทำให้ตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแฮปปี้นะคุณพี่กบกับน้องออสนะครับทำชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็มีความสุขนะครับคุณสุมาลีบอกว่ามีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆเราทำได้นะครับอยากจะบอกเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมนะครับคุณกฤตทัศน์บอกว่าสวัสดีครับดีเจชาย10ปีที่แล้วของกฤตทัศน์อยากบอกตัวเองว่ารักตัวเองห่วงตัวเองให้มากๆทุ่มเทกับงานอร่อยขนาดนั้นนอนก็น้อยเวลาให้แม่ก็ไม่มีมัวแต่บ้างานบ้าบอกินข้าวก็ไม่ตรงเวลากอดตัวเองมากๆแต่ตอนนี้มีความสุขมากๆแล้วมีเวลาให้คุณแม่แล้วก็หัวใจตัวเองปลอดภัยดีมากๆแล้วแฮปปี้แฮปปี้ครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับก็แฮปปี้แล้วก็ถือว่าดีนะครับเดือนหน้าต่อไปครับคุณเอกนี่นะครับบอกว่าเก่งมากๆที่เชื่อมั่นใจเส้นทางที่เลือกคือทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคุณอามีนาบอกว่าเรียนจบมาแล้วอย่าไปทำงานที่บริษัทนี้นะเสียทั้งสุขภาพจิตและร่างกายอุ๊ยบริษัทไหนอยากรู้จังต่อมเผือกโผล่ทันทีนะครับตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคุณอมีนาไม่น่าจะทำแล้วนะนะครับคุณสุภาบอกว่าเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวตอนมีอายุเพิ่มขึ้นจะกลับมาดูแลตัวเองไม่ทันนะครับถูกต้องครับ

คุณน้องมิยินบอกว่าจะบอกให้เริ่มลงทุนในหุ้นหรือทองตั้งแต่10ปีก่อนเลยค่ะนะครับสายลงทุนนะครับสายลงทุนนะครับคุณนโมบอกว่าจะบอกว่าอย่าไปคบคนที่มาตามจีบเราช่วงปีนั้นนะอยู่เป็นโสดต่อไปก่อนดีกว่าเออนะครับมีอะไรฝังใจนะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะครับเออมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะครับก็อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวข้อความอื่นๆเพิ่มเติมไม่น่าจะทันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณฟังไปติดตามฟังสรุปข่าวพักเที่ยงแล้วก็ทานมื้อเที่ยงกันให้อิ่มอร่อยนะเดี๋ยวบ่ายโมงผมกลับมาอีกรอบนึงนะครับอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวกลับมาเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของภูเก็ตเราด้วยนะครับในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะบ่ายโมงเจอกันอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยอ
3: นุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้าน

0: เสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามันสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันผลบังคับใช้วันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกขณะที่การสู้รบในเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันช่วง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็ม

0: ที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสถ.จะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงแล้วมาถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570

0: ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรณ์จติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองค์อาจคล้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบุรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้น

0: ือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต้มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางค์ของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะคะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงๆป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมกัน

0: ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี่มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซ็นต์นะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 นทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอรรถวิชวนภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอรรถวิชบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิชเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่าง

0: ่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญนายแวนส์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวกนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์มทรูโซเชียลบอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฟ้าขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้1-0นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่90+5เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
0: ค่ะอีกคู่กลุ่มไอนะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากมาคัสปีเดอร์เซนเครื่องหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยเมนหวานเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

ยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่งซื้อโทร

0: ใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันอีกแล้วในช่วง 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้อย่างรับหน้าที่โดยสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายนะครับในการถ่ายทอดเสียงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเรื่องราวของข่าวสารกันนะครับมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดพร้อมทั้งพี่โอณฤมลตันบินนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงยามเที่ยงครึ่งนะคะ12:30 น.โดยประมาณกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็เจอกันวันอังคารใช่ไหมคะยังอยู่ในช่วงจะเรียกได้ว่าสัปดาห์ปลายเดือนก็คงจะว่าได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงให้กำลังใจคุณผู้ฟังในการทำงานกันอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รับประทานอาหารกลางวันอยู่ก็อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารกลางวันนะคะแล้วก็ฟังวิทยุอสมทของเราในเครือข่ายของภาคใต้นะคะค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมใช่ไหมน้องโอมีประเด็นข่าวต่างๆที่จะมาพูดคุยกัน
1: ครับก็มีหลายข่าวนะครับมีข่าวจากทางจังหวัดชุมพรเองนะครับแล้วก็ข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ช่วยอ่านช่วยประชาสัมพันธ์กันนะครับเรามาเริ่มกันจากข่าวจากทางจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะครับเรื่องของพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่เร่งประสานผู้ประกอบการรับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับโดยเมื่อวานนี้22 มิถุนายน 2569นางสาวยุพภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดและการรับซื้อมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกษตรกรและผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันนะครับรวมทั้งมีการหาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมะพร้าวผลแก่เพื่อร่วมกันรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงลดผลกระทบจากภาวะผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากนั่นเองนะครับซึ่งก็ทั้งนี้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจะติดตามสถานการณ์ด้านราคาและภาวะการตลาดของมะพร้าวผลแก่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการตลาดดูแลผลประโยชน์ของการเกษตรกรนะครับและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็มีแฟนรายการบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราสองคนไม่อ่านข่าวเรื่องของราคามะพร้าวแกงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ลูกละ3 บาท 4 บาทเองนะคะจากอดีตเนี่ยบางทีลูกละ6 บาท 7 บาท 8 บาทหรือบางที10 บาทใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของราคามะพร้าวแกงนะคะราคาปรับตัวลดลงแต่ว่าบางที่เท่าที่ทราบเนี่ยนะคะเขาไปซื้อหน้าสวนเนี่ยลูกละ6 ถึง 7 บาทถึงทีเนี้ยเมื่อวานแฟนรายการที่อยู่ทางโซนหลังสวนก็บ่นให้ฟังนะ บอกว่าเนี่ยไม่ขายแล้วตั้งกองไว้จนงอกแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่ามันไม่ได้ราคานะแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ก็เรียกได้ว่าคงจะมีรายละเอียดนะคะข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงเพราะตอนนี้เพิ่งจะลงพื้นที
1: ่
2: ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยคือผู้ผลิตมะพร้าวรายใหญ่เนี่ยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะน้องโอเห็นว่าโซนทางนั้นคือเขาปลูกมะพร้าวเยอะ
1: ใช่
2: ไหมคะทีนี้ก็ต้องมาดูราคาทางนู้นเราก็ไม่มั่นใจว่าราคามันตกลงไปหรือเปล่านะแต่ชุมพรณเวลานี้เนี่ยราคาเนี่ยมันถูกมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้เหมือนที่น้องโอแจ้งอ่ะว่าอาจจะต้องส่งเข้าโรงงานเพื่อที่จะผลิตกะทิใช่ไหมคะเออนะก็เดี๋ยวรอความชัดเจนกันอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่านข่าวแว่วๆในเพจข่าวบางเพจเนี่ยแต่ว่าอันนี้ข้อมูลตั้งแต่5วันที่ผ่านมาก็บอกว่าจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยการันตีนะคะว่าจะซื้อมะพร้าวให้ได้

0: ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ราคาที่ดีเพราะตอนนี้เห็นบอกว่ามันค้างคงค้างอยู่8.8 ล้านลูก
1: โอ้เยอะทีเดียวนะครับ
0: ใช่อันนี้คือที่โรงงานทำกะทินะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มันแปรรูปเป็นกะทิได้อย่างเดียวเนาะมะพร้าวนะครับ
0: ก็มีน้ำมันมะพร้าวอีกอย่าง
1: ครับ
0: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมคะก็นะก็คือพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบางช่วงที่มันได้ราคาดีๆเราก็ดีใจด้วยนะแต่ตอนนี้ราคามันตกลง
1: เคยมีอยู่ที่ราคาลูกละ20 บาท
0: มี
1: ช่วงหนึ่งนะครับ
0: เขาไม่มีมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ไม่มีมะพร้าวหายากนะตอนนั้นที่สวนผมก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงที่มะพร้าวมันไม่ค่อยมีลูกอะราคาก็เลยสูง
0: ได้ไม่นาน
1: ได้ไม่กี่รอบ
0: ได้ไม่กี่เดือนใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่ส่งผลกระทบให้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับทุเรียนก็เหมือนกันพี่โอ๋ครับตอนที่มีผลผลิตน้อยๆราคาก็จะสูงพอถึงเวลาพอผลผลิตออกมาเต็มที่นะครับพร้อมตัดพร้อมๆกันทุกสวนเนี่ยราคาก็ลดลงมานะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรบางคนก็บ่นบอกว่าดูแลก็ยากแล้วลงทุนก็สูงแล้วถึงเวลาพอขายได้ราคาต่ำอีกเริ่มท้อนะฮะ บางคนบอกว่าโค่นทุเรียนปลูกปาล์มดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ค่ะบางทีก็เสียดายนะอุตส่าห์ฟูมฟักกว่าเขาจะออกลูกนะก็ต้องให้กำลังใจค่ะพี่น้องชาวสวนนะคะไปติดตามประเด็นข่าวในพื้นที่อีกข่าวหนึ่งของชุมพรนะคะเพราะว่ากิจโครงการนี้ข่าวนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมคะ22 มิถุนายนเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบลงพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีการมอบนโยบายการพัฒนาการบริหารงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดนะคะซึ่งก็ย้ำชัดเจนเลยค่ะว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกปัญหาแล้วก็ผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเขาก็จัดการประชุมขึ้นที่โรงแรมมรกตเมื่อวานนี้นะคะโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรทั้ง3 เขตนะคะหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะก็ไปร่วมประชุมกันทางนายกนพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลสำคัญของชุมพรนะคะว่าชุมพรเราเนี่ยมีประชากรกว่า 58,100 คนครอบคลุม8อำเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย79แห่งซึ่งก็เป็นกลไกหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิตินะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่2ตำบลขออภัยค่ะลงพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มน้ำขังที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นเวลานานก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบจากระบบระบายน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพจากนั้นก็มีการลงพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหาดพันไกรนะคะสำรวจปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยพังทลายไปถึง3หลังนะคะแล้วก็ได้ประสานกับกรมเจ้าท่าโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนั่นก็คือการประชุมหารือที่ศาลาร่วมแรงร่วมใจอเนกประสงค์หมู่ที่10บ้านสันตินิมิตนะคะของตำบลรับร่องอำเภอท่าแซะก็บริเวณชายแดน491ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีการหารือพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ที่รัฐเนี่ยรับคืนจากเอกชนสัมปทานเดิมไปอันนี้หลายท่านทราบดีนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีการขอใช้พื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ค่ะเพื่อดำเนินการเป็นโครงการสาธารณประโยชน์แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ3แห่งกว่า 1,000 ไร่แล้วก็พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะนำไปพิจารณาจัดสรรให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ขาดแคลนที่ดินทำมาหากินซึ่งก็ต้องตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งเนี่ยสำนักงานชลประทานเขตที่14เนี่ยเขาก็แจ้งนะคะว่า

0: สามารถกักเก็บน้ำได้รวมกว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็เอาเป็นว่าประเด็นนี้ต้องรอติดตามรายละเอียดข้อมูลกันต่อไปใช่ไหมคะน้องโอ
1: ครับใช่ครับมาถึงข่าวที่มาจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาบ้างนะครับมีข่าวเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้มได้สั่งคณะกรรมการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางด้านพลังงานเพิ่มกิจกรรมแบ่งเบาภาระและลดรายจ่ายประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้22มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมศรีปราดชั้น3สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชัยลีล่าน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางด้านพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5/2569โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งกำชับทางคณะกรรมการได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมรองรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระและลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับและร่วมติดตามสถานการณ์พลังงานและผลกระทบด้านต่างๆในระดับพื้นที่ทั้งในด้านพลังงานด้านพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมด้านขนส่งด้านเกษตรด้านสาธารณสุขและด้านแรงงานอีกด้วยครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องพักกันสักครู่นึงยังมีข่าวจากดีเจสายใต้นะคะอีกหลายข่าวเลยเดี๋ยวมารายงานกันต่อนะคะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราก
1: ลับเข้ามาในช่วงที่2กับปักใต้บ้านเรานะครับยังมีข่าวที่ทางพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวจากทางจังหวัดสงขลาก่อนนะครับพี่โอครับ
0: ค่ะก็ไปติดตามของดีเจแจ็คใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรับมอบข้าวสารจำนวน50ตันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านโครงการแอปเตอร์เพื่อนำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึงและโปร่งใสที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาจัดพิธีส่งมอบข้าวสารภายใต้โครงการระบายข้าวโปรแกรม3ขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก3หรือแอปเตอร์อาเซียน Plus 3 Emergency Rice Reserve ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยนายหวังจื้อเจียนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาดร.กาญจนาขวัญเมืองรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดร.ชุมเจกาญจนาเกศรผู้จัดการทั่วไปสำนักงานเลขานุการแอปเตอร์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับพิธีส่งมอบข้าวสารในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ประสานความร่วมมืออย่าง

0: ใกล้ชิดกับสำนักงานเลขานุการแอปเตอร์เพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งของบรรเทาทุกข์จากประเทศสมาชิกซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนข้าวสารจำนวน 5,000 ถุงรวมน้ำหนักกว่า50ตันเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือมายังพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทางด้านของนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกระจายข้าวสารทั้งหมดไปยังครัวเรือนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนสำนักเลขานุการแอปเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐของไทยในส่วนภูมิภาคทั้งนี้จังหวัดสงขลาขอยืนยันว่าจะดำเนินการกระจายข่าวสารด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ยังแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารที่เข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนบวก3เมื่อยามเกิดภัยพิบัติทางด้านดร.กาญจนาขวัญเมืองรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กล่าวแสดงความขอบคุณในไมตรีจิตของรัฐบาลจีนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันความช่วยเหลือจนเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูวิถีชีวิตลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับนี่คือข่าวจากทางจังหวัดสงขลาโดยดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพตนเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะเกาะสมุยมีดีอะไรทำไมคนถึงอยากไปนี่จะร้องเพลงให้ฟังก็ไม่กล้าร้องนะเดี๋ยวร้องเพี้ยเดี๋ยวร้องเพี้ยนนะเพราะว่าก็เป็นข่าวล่าสุดจากสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งใช่ไหมคะ Best Island นะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นรางวัลจาก Travel Leisure Luxury Award 2026นะคะแล้วก็อย่างนั้นแค่นั้นยังไม่พอเห็นบอกว่ายังกวาดรางวัลสนามบินรีสอร์ทหรูระดับท็อปด้วยนะคะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงข้อมูลของเกาะสมุยนะคะตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกนะคะหลังคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดนะคะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งรางวัลดังกล่าวเนี่ยมาจากนิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้านะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ว่าพี่โอเนี่ยเคยเจอคนเกาะสมุยเนี่ยเขาบอกว่าเกาะสมุยเงีย
1: บ
2: นักท่องเที่ยวหายไปไหนหมดนะคะแต่อันนี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลนะรางวัลชนะเลิศเกาะที่ดีที่สุดแล้วก็สถานประกอบการโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังสามารถกวาดรางวัลอื่นๆระดับท็อปจากเวทีเดียวกันมาครองได้สำเร็จด้วยไม่ว่าจะเป็นรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดท่าอากาศยานานาชาติต่างๆนะคะแล้วก็คว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดภูมิภาคเป็นรองสนามบินชางีของสิงคโปร์เท่านั้นก็ชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็ความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารนะคะแล้วก็ยังได้รับนะคะรางวัลรีสอร์ทริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตกันติดอันดับท็อป10นะคะมากกว่า5แห่งนะคะซึ่งก็ตอกย้ำความเป็นDestination ของการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ได้นะคะอยากรู้ว่ามีโรงแรมที่ไหนไปหาข้อมูลเอาเองนะคะเพราะว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคือราคามันก็สูงเหมือนกันใช่ไหมน้องต้องเก็บเงินเท่าไหร่คะหลักหมื่นใช่ไหมถึงจะได้ไปพักที่นี่ระดับ4ซีซั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆก็ยินดีกับคนเกาะสมุยแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีในการที่จะพัฒนาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าดีอยู่แล้วก็ไม่พัฒนาต่อ
1: ใช่
2: ต้องพัฒนาต่อเนื่อง
1: ต้องต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวของเรื่องของสินค้าชายแดนใต้ได้รับความสนใจนะครับหลังจากสอบต.นำผู้ประกอบการร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะครับเขาบอกว่าเริ่ม3วันแรกเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้วกว่า 7,600,000 บาทนะ
2: อันนี้700,000
1: ก็760,000บาทนะขออภัยผมตาลายแล้วนะ นะครับเมื่อวานนี้นะครับ22มิถุนายน2569ที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนาย

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและประชาชนได้ร่วมพิธีจำนวนมากนะครับในงานนี้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงนำผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน10รายนะครับประกอบด้วยเครื่องแกงกะปิไตปลาลูกหยีกวนคลุกน้ำตาลเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทุเรียนกวนทุเรียนทอดกรอบข้าวเกรียบหมี่เบตงผงหมักไก่ทอดหาดใหญ่กรือโป๊ะทอดน้ำส้มโชกุนคั้นสดผ้าบาติกนะครับผ้าปาเต๊ะและลูกประคบสมุนไพรซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมียอดจำหน่ายสินค้ามาแล้วกว่า 768,090 บาทนะครับในการนี้นางพาติมะสดียามูนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางสาวณัชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมพัฒนาชุมชนนะครับได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการสอบต.ที่มาออกบูธจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีสินค้าจากหลายจังหวัดนะครับที่ไปร่วมออกบูธรวมถึงจังหวัดชุมพรด้วยนะครับก็ได้มีผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน12บูธนะครับครอบคลุมประเภทอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและโซนโอท็อปนะครับชวนชิมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะช่วยไทยช่วยไทย
0: ใช่
1: ไหมคะตอนนี้ใครช่วยใคร หมดแล้วนะเราก็เพิ่งคุยกันเมื่อวาน นะคะก็คือก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะสินค้าในท้องถิ่นในพื้นที่นะคะ
0: ใช่
1: อ่ะแล้วก็มีข่าวนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิ่งเราก็ต้องแจ้งนะคะว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเนาะงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมินิมาราธอนใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครกันได้นะคะที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะเป็นงานวิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะก็เชิญชวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานวิ่งแบบเชิงท่องเที่ยวน้องโ
0: อ
1: ๋นะคะวิ่งไปด้วยสำหรับบางคนที่อาจจะต้องทำสถิติของตัวเองเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องฝ่าฝูงคนไปสักหน่อยนึงเพราะคนจะเยอะมาก
0: คนเยอะมาก
1: เขาจะต้องไปถ่ายเซลฟี่กันในทะเลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องมารอดูรอชมภาพที่ตากล้องเขาแอบถ่ายเราไว้อะไรเงี้ยก็จะมีภาพสวยๆออกมา
1: ก็ปีนี้นี่ระดับน้ำทะเลเนี่ยลดลงนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหัวเข่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอมีประชุมนะคะกับคณะทำงานนะคะที่ว่าการอำเภอหลังสวนเดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลก็จะมาแจ้งให้ได้รับทราบกันน่าจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายแล้วแหละเนื่องจากว่าเดี๋ยวงานจะมีวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะแล้วก็จัดเป็นครั้งที่20ละนะคะก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะแต่ยังมีงานวิ่งอีกงานนึงที่สุราษฎร์
0: ใช่ครับมีงานวิ่งท่าโรงช้าง Run for Health 2026นะครับก้าวด้วยใจมอบให้ท่าโรงช้างนะครับงานวิ่งเนี่ยจะจัดขึ้นที่วันที่12กรกฎาคมนี้ณโรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีทั้งฟันรันและมินิมาราธอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็โทรไปสมัครได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0961250508นะครับ0961250508นะครับฟันรันค่าสมัคร390บาทมินิมาราธอนค่าสมัคร590บาทและ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกีฬางานวิ่งนะคะยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยใช่ไหมคะในช่วงนี้แต่ว่าข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ของเราหมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดคุยกันในพื้นที่ของชุมพรของเราบ้าง
0: ใช่ครับเมื่อวานเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬานะครับอบจ.ครับนะครับก็เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยนะครับนายวรสิทธิ์ เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569

0: 2019พร้อมมอบเหรียญรางวัลและถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาในแต่ละประเภทนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ให้การต้อนรับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เขาบอกว่าการจัดการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเนี่ยนะคะนอกจากจะแข่งในรุ่นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักเรียนและเยาวชนหลังจากนี้เนี่ยนะคะรอติดตามค่ะนะเพราะว่ากิจกรรมเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่า เรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทรนที่หลายๆคนเนี่ยหันใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
0: ใช่ครับแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งอยู่หน้าจ
1: อ
0: นะครับก็หันไปออกกำลังกายออกไปซ้อมกีฬากันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีหลายๆคนนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามครับพี่โอครับเวลาว่างส่วนมากก็เปิดมือถือดูโทรศัพท์กันนะครับแต่ว่าถ้าเราให้เด็กให้ลูกลูกหลานของเราเนี่ยเอาเวลาที่อยากหน้าจอเนี่ยไปเล่นกีฬานะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้สายตาเนี่ยไม่ต้องเพ่งอยู่กับหน้าจอจนเกินไปนะครับก็ส่งผลดีต่อตัวเองต่อสุขภาพของตัวเองนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอรายละเอียดข้อมูลนะคะว่ากีฬานักเรียนนะคะนักเรียนและเยาวชนคิดว่าน่าจะเป็นกีฬานักเรียนอย่างเดียวสมัยก่อนเขาก็จะมีการคัดเลือกในระดับโซนนักเรียนใช่ไหมคะประถมมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำการแข่งขันกันซึ่งจริงๆมันห่างหายไปนานแล้วแล้วก็อบจ.เขาก็รื้อฟื้นกลับมาจำได้ว่าสัก 2-3 ปีแล้วนะโหนะสำหรับหรืออาจจะประมาณ2ปีเห็นจะได้ที่อบจ.ชุมพรเขารื้อฟื้นให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเนี่ยให้คึกคักเพราะพี่โอ๋จำได้ว่าตั้งแต่ปฐมของตัวเองเนี่ยโอ้ยเวลาจะไปแข่งกีฬาในตื่นเต้น
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก่อนจะมีกีฬาสีในโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการกีฬากลุ่ม
1: ใน
0: กลุ่มโซนโรงเรียนใกล้เคียงหลังจากนั้นก็จะเป็นกีฬาเขตนะฮะก
1: ็
0: จะมีการแข่งขันกันที่ตัวอำเภอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับก็หายไปแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มกลับมา
1: เริ่มกลับมาแล้วนะคะน้องๆนักเรียนก็จะได้แสดงทักษะสปิริตในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะคะเวลาหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: เวลาหมดแล้วนะครับก็ติดตามได้ใหม่นะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋ณรมนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร กำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
3: You're listening to Mcot Radio Network Mcot News
4: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง Mcot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแชร์ขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000

0: 1,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140 เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสพ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27 นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140 เสียงไม่เห็นด้วย17 เสียงและงดออกเสียง22 เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันธินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีขั้วสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันธินนุ่มเจิมสส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีหัวสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8 รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายัง DSI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25 มิถุนายนอนุกรรมธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300 ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12 ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2 อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1 อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมท.ภูเก็ต ยศูนย์

0: ได้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 09

นั่นแหละครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงบ่ายนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับมีเพลงลูกทุ่งนะครับเพื่อชีวิตเดี๋ยวหยิบมาแจมให้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของภูเก็ตเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของจากภัยร้ายนะครับ call center สู่ขบวนการค้ามนุษย์นะครับซึ่งแก๊ง call center เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับปลายสายที่หลอกลวงสืบสาวไปได้ไกลถึงชายแดนไทยแล้วก็พม่านะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของขบวนการค้ามนุษย์ของทุนจีนสีเทานะครับศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในฐานะที่ทำงานวิชาการในหัวข้อทุนคาสิโนนะครับได้เผยถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่ามีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ภายในประเทศนะครับจนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายออกมาภายนอกประเทศแล้วก็มีการก่อร่างสร้างอิทธิพลจนกลายเป็นเมืองอาชญากรรมค้ามนุษย์รายงานประจำปี2566นะครับของ Who's Call นะครับเผยว่าคนไทยเนี่ยได้รับ SMS แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อจากมิจฉาชีพสูงสุดในทวีปเอเชียเลยนะครับแล้วก็คนไทยที่ได้รับ SMS จากมิจฉาชีพเฉลี่ยคนละ20.3 ข้อความต่อปีนะครับแล้วก็เป็นมิจฉาชีพที่ยังมีการโทรศัพท์หาเหยื่อคนไทยกว่า 20.8 ล้านสายเฉลี่ยแล้วนี่คนไทยเนี่ย1คนนะจะได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพประมาณ 7.3 สายต่อปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเนี่ยก็มองว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่ยังไม่เพียงพอนะครับรัฐบาลต้องร่วมกับภาคเอกชนทั้งธนาคารและก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นที่จีนตอนนี้เนี่ยมีการออกระเบียบให้ธนาคารรับผิดชอบร่วมด้วยนะครับจึงมีมาตรการต่างๆตามมาอย่างเช่นบัญชีเปิดใหม่ห้ามทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยหากโทรไปพื้นที่เสี่ยงนะครับการใช้โทรศัพท์หากโทรไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ไกลๆนะครับอย่างเช่นคนจีนโทรมาเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีการโทรแจ้งเตือนทันทีนะครับก็กลับมาที่ไทยเราคือประเทศไทยเรานะครับก็เราก็ทำได้สามารถใช้เทคโนโลยี AI มาสกรีนเบอร์ที่ไม่ปลอดภัยได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องรีพอร์ตเบอร์กันเองนะครับดังนั้นทางรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ตัดวงจรทุกวงจรนะครับตั้งแต่ต้นทางยันการฟอกเงินไปจนถึงระบบสื่อสารที่ทำให้มาเข้าถึงคนไทยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากไทย PBS นะครับก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับทุกคนนะครับพบเห็นเบาะแสหรือการขอความช่วยเหลือนะครับแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1300สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ที่076-212-726 076-212-726นะฮะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็น อีกหนึ่งข้อมูลนะครับหยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนครับ

0: FM Cut Radio 101.5
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับบุญผลาจากไม้พิรมพรนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะฮะอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันบ้างนะครับภูเก็ตก็ขยายผลจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับก็ยึดยาไอซ์ได้1กิโลกรัมนะครับก็ซุกบนเพดานรถยนต์นะครับเมื่อเวลาสักประมาณ21 นาฬิกาหรือ3 ทุ่มนะครับของวันที่22เมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลไม้ขาวนะครับก็ได้รับการประสานจากสภ.ท่าฉัตรชัยนะครับเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดนะครับซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากวันที่24 มีนาคม 2569นะครับที่ด่านตรวจท่าฉัตรชัยนะครับก็มีการตรวจค้นรถยนต์พบของกลางเป็นยาบ้า2,900 เม็ดนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไว้แล้วนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยประมาณวันที่เดี๋ยวนะดูนิดหนึ่ง22 มิถุนายนนะครับเจ้าหน้าที่ที่สภ.ทลางเนี่ยก็จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับแล้วก็จากการสืบสวนขยายผลก็พบพิรุธนะครับจึงร่วมกับสภ.ท่าฉัตรชัยนะครับตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่าพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์นะครับน้ำหนักประมาณ1 กิโลกรัมนะครับก็ซ่อนไว้บริเวณเพดานรถยนต์นะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะครับแล้วก็บันทึกการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็เป็นอัปเดตเรื่องของการจับยาเสพติดนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดติดตามข่าวจริงๆเนี่ยก็จับได้แทบทุกวันเลยนะครับเมื่อวานนะครับในส่วนของที่ป่าตองนะครับก็มีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ครับก็คุมเข้มนะครับระดมหลายหน่วยงานเลยนะครับจัดระเบียบชายหาดนะครับแล้วก็ถนนเส้นบางลานะครับก็มีการสแกนกลุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของอาวุธสิ่งผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับเทศกิจอส.แล้วก็เครือข่ายไลฟ์การ์ดนะครับก็ลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดป่าตองแล้วก็ซอยบางลานะครับก็เดินกวดขันการจำหน่ายพวกพลุนะครับก็โคมลอยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีแบบว่าให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ในจุดตอนกลางคืนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงกวดขันไปนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำบริเวณที่ปักธงแดงนะครับเนื่องจากคลื่นลมแรงในช่วงมรสุมนะครับก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุทางทะเลด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับไม่ค่อยจะเชื่อฟังสักเท่าไหร่เนาะเห็นธงแดงก็ไม่สนนะธงแดงก็ส่วนธงแดงฉันจะเล่นก็อันตรายนะครับก็มีเหตุการณ์ให้เราได้ติดอย่างที่เราได้ติดตามกันก่อนหน้านี้นะครับก็หลายเคสนะครับด้วยความที่ไม่เชื่อฟังนี่แหละนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดกวดขันนะครับในการตรวจค้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องการพกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็เฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทนะครับอาชญากรรมแล้วก็การกระทำผิดของชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับถ้าเกิดใครที่เสพโซเชียลนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับก็จะเห็นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงดึกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ติดตามกันต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมาอัปเดตกันด้วยนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับมีงานจากใครนะเดี๋ยวขอดูก่อนวีรดาวงเทวันใช่ไหมชื่อเพลงอะไรรอเพราะรักหาเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังครับ

ละครับหมดเวลาในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย2โมงนะครับดีเจจินภัทรมาดูแลคุณต่อนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้10โมงเช้าเวลาเดิมนะครับวันนี้ส่งท้ายไปแล้วสวัสดีครับ

0: Epcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: จากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆท่าน

0: หนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีหศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายสีหศักดิ์ระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

มาแล้วนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับคิดแต่ไม่ถึงหรือว่าถึงดีฮะถ้าคิดแล้วถึงกันเนี่ยหลังไมค์ได้นะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตครับทักทายกันหน่อยเซย์ไฮกันหน่อยนะฮะบ่าย 2:16 นาทีอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ผมจินภัทรนะฮะก็ดูแลเหมือนเดิมเลยครับจนถึง 18:00 น. 4ชั่วโมงเต็มนะฮะก็ฟังเพลงเพราะด้วยกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆให้กับคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในตลอดช่วงเวลา4ชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยคืออะไรนะฮะในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ20ปีของเพลงนะครับซึ่งมีน้องทิกเกอร์นะฮะมาร่วมฟีดนะฮะก็มีท่อนแรปนะฮะที่เติมเข้าไปในเวอร์ชันนี้ผมว่าเพราะดีนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงนี้ของ Tilly Burst คุ้นเคยกันดีนะครับมาฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันของ B5

เวอร์ชันนี้ดีงามนะฮะ B5 โดยโตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเพลงบีบมือนั่นเองพูดถึงโตหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าโตกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นโนแอนไอคอนเสิร์ตแกรมมี่ซองบุ๊กใช่ไหมฮะวันที่19กันยายนที่ Impact นะฮะซึ่งก็มีซุปตานะฮะทั้งหมด10คนรวมโตด้วยนะฮะโอ้แต่ละคนนี่แบบว่ามีแฟนคลับนะฮะเต็มไปหมดเลยจะกดบัตรทันหรือเปล่านะครับรู้สึกจะกดบัตร27นะวันนี้23แล้วนะฮะวันเสาร์นี้แล้วนะฮะเตรียมตัวให้ดีถ้าเกิดว่าใครจะไปดูคอนเสิร์ตนี้นะครับก็เข้าพระนครนะครับเข้ากรุงเทพไปดูกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีส่วนใครอยู่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอันนี้ก็สบายหน่อยนะฮะเดินทางไม่ไกลนะฮะที่พักก็ไม่ต้องแต่อย่างผมเองที่ไปเนี่ยโอ้ในจะค่าเดินทางค่าที่พักอีกดูคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเดินทางมาที่ภูเก็ตอันนี้ฟินดีต่อใจนะฮะเป็นคอนเสิร์ตงานศาลเจ้าน่าสนใจครับเป็นศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอนอันนี้ใกล้บ้านผมเลยนะเขาจะมีงานแซยิดกวนอูนะฮะ7วัน7คืนครับวันที่1ถึง7สิงหาคมนะฮะนี้มิถุนากรกฎาคมอันนี้โปรโมทล่วงหน้าเลยนะสิงหาคมนะฮะ1ถึง7สิงหาคมนะครับคือกิจกรรมแน่นนะฮะโดยเฉพาะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าที่เป็นสิริมงคลนะครับก็ไปเข้าร่วมได้มีพิธีแจกข้าวสารให้กับประชาชนด้วยนะครับแต่ที่แน่ฟรีคอนเสิร์ตนะฮะนี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะวันที่1สิงหาคมลิลลี่ได้หมดทัศสดชื่นนะฮะวันที่2สิงหาคมวุฒิป่าบอนวันที่3วงกลมนะฮะวันที่4ทับ5วงซุปเปอร์แดนซ์วันที่5สิงหาเบนซ์จริยาวันที่6คาราบาวนะฮะอู้คาราบาวมาด้วยนะฮะต้องไปแล้วล่ะเคยมาที่งานวัดเชิงทะเลผม

ไปนะฮะตอนนั้นซื้อบัตรเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดนี่120เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็สนุกดีนะฮะคาราบาวจัดเต็มนะถึงว่าจะเป็นคอนเสิร์ตงานวัดก็เหอะนะฮะแล้วก็ปิดท้าย7สิงหาคมบาวีนะฮะขอลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่ต้องชอบแน่ๆแต่ว่าผมปักหมุดวันที่6สิงหาคมนี้แล้วยังไงก็ต้องไปดูวงนี้แน่ๆสิงหาคมอยากให้สิงหาไวๆ

ป็นอีกวงหนึ่งที่มีเพลงฮิตเยอะมากเพราะนั้นการจะเลือกเอาเพลงดังๆฮิตๆมาร้องเนี่ยเลือกยากเลือกยากหมายความว่าอยากเลือกทุกเพลงแต่ต้องเลือกทิ้งอะฮะคือมันดังทุกเพลงจริงถ้าพูดถึงคาราบาวเพลงนี้บางคอนเสิร์ตเองก็ไม่ได้เล่นนะอย่างตอนที่วัดงานวัดเชิงทะเลที่ผมไปถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนไม่มีนะก็ไม่แน่ใจนะว่าพองามางานศาลเจ้าที่นาบอนเนี่ยจะเล่นหรือเปล่าแย้มใจแต่ว่าชอบเป็นพิเศษแต่ทะเลใจนี่ยังไงก็เล่นอยู่แล้วแล้วก็เพลงโจ๊ะๆต่างๆเนี่ยก็น่าจะขนมาเพียบเลยนะอ่ะปักหมุดไว้สิงหาเดี๋ยวจะไปดูนะครับนอกเหนือจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่มาภูเก็ตแล้วเนี่ยคอน

0: เสิร์ตระดับโลกนะฮะแบบจังหวัดตืดๆนะฮะแนวระดับโลกของเราก็มีนะอย่างปีที่แล้วผมก็ไปเหมือนกันนะครับก็คืองาน EDC Thailand นะฮะปี2026เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาก็จะจัดให้เราได้ดูกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนชอบนะฮะคือบางทีเนี่ยไปไม่ฟังเพลงหรอกนะฮะเพราะว่าเพลงมันตืดๆอาจจะแบบแนวใกล้เคียงกันในแต่ละเวทีใช่ไหมไปดูโปรดักชันนะฮะที่มันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งปีนี้ก็ไม่พลาดแน่ๆนะฮะเพราะว่าโปรดักชันเขาเจ๋งจริงนะฮะที่ Rhythm Park ภูเก็ตแถวๆลากูน่าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็จะมาแจ้งให้ได้ทราบกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยก็ต้องโตโยต้าไฮลักซ์นะฮะนี่คือความเชื่อมั่นนะฮะที่หลายคนมอบให้เรานะครับจนเราเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ก็เลยตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะฮะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าจะออกรถ0บาทก็ได้ดาวเริ่มต้น0บาทนะฮะไม่ต้องจ่ายออกรถได้เลยครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้ยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะฮะเป็น Hilux Legend ตัวนี้เป็นสิทธิพิเศษมากมายนะครับที่จะให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้นะฮะต้องรีบมาเป็นเจ้าของแล้วนะฮะสำหรับ Hilux นะฮะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับโปรพิเศษตัวนี้นะฮะย้ำนะว่าเป็นโปรที่คุ้มมากๆนะครับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามา This is number 1กันนะฮะเพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกครับ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3990

0: M-Cut Radio
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะบ่าย2กับ35นาทีแล้วก็ทุกวันอังคารเหมือนเดิมเลยครับ This is number 1เพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะฮะก่อนไปอันดับ1ของ Billboard UK เนี่ยนะครับเรามาทบทวน M-Cut Top 20 Hit ครั้งล่าสุดครั้งที่841ที่เมื่อวานรายงานชาร์ตเรียบร้อยไปแล้วนะฮะครบถ้วนทั้ง20อันดับตอนนี้ไปทบทวน Top 5แล้วก็ไปฟัง This is number 1สัปดาห์นี้ด้วยซึ่งเป็นแชมป์ใหม่ครับ
2: M-Cut Radio Top Chart. Number

Number 4. เมื่อถูกรักโดยใครสักคนทำให้ฉันได้เข้าใจวันนี้โลกที่ว่างเปล่า Number 3. อยากกี่พบกี่อยากจะพบเธอใจของฉันมันตอบเป็นของเธอ Number 2. ขอฉันเข้าไปปล่อยว่าใช่จะลอยลงไป This is

ต้องยอมรับว่าเก่งแล้วนะฮะไม่ใช่เก่งไม่พอนะฮะเก่งไม่พอครับ good not enough นะฮะของพีพีกริดในที่สุดก็คว้าแชมป์เรียบร้อยนะฮะอันดับที่1สัปดาห์แรกนะครับเป็น this is number 1นั่นเองนะครับเพิ่งจะขึ้นคอนเสิร์ตไททันไปใช่ไหมหลายคนได้เห็นโมเมนต์นะฮะของพี่กับน้องนะฮะระหว่างแบมแบมกับพีพีน่ารักดีนะฮะแล้วก็มีอยู่ช็อตนึงที่แบมแบมบอกว่าจริงๆแล้วพีพีไม่ต้องกดดันการเป็นพีพีนะฮะแค่มายืนเฉยๆไม่ต้องร้องเพลงทุกคนก็ตายแล้วนะฮะคือ one of a kind มากๆนะฮะแบมบอกว่าไปทำงานมาทั่วโลกเนี่ยทำงานกับคนตั้งกี่คนเนี่ยไม่เคยเจอคนแบบพีพีเลยคือมีความเป็นตัวเองสูงมากนะฮะและก็สิ่งที่พีพีมีคนประเทศอื่นเขาก็เห็นนะฮะพีพีมีงาน global brand ambassador ตั้งหลายงานพีไม่ต้องกังวลเป็นพีพีก็พอครับแหมนะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักแล้วคนก็แชร์ไปเต็มไปหมดเลยนะฮะในคอนเสิร์ต The Titans Concert นั่นเองนะฮะเราได้เห็นโมเมนต์พี่น้องที่อุ้มกันไปมานะฮะน่ารักดีนะครับอ่ะในที่สุดเพลงนี้ก็ This is number 1เรียบร้อยใครอยากได้อวยยศแบบนี้นะฮะก็ต้องผลักดันให้เพลงของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับ1นะจะได้มาอวยยศกันในช่วง This is number 1แล้วก็ได้คะแนน Airplay คูณ2ไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เรามาฟังไหนดีจะฟังไหนก็เหมือนกันเลยนะฮะมติโลกยังคงให้เพลงนี้นะครับอยู่ในอันดับที่1เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วนะฮะหลังจากที่สัปดาห์แรกเนี่ยเปิดตัวอันดับ1ทั้งบิลบอร์ดและ UK สัปดาห์นี้ก็ยังคงที่นะฮะก็กลายเป็นว่าเพลงของ Taylor Swift เพลงนี้นะฮะ I Knew It I Knew You นะฮะซึ่งเป็นซาวด์แทร็กจาก The Story 5นะฮะครองอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ดเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นอันดับที่1นะฮะเป็นเพลงที่15ในอาชีพของ Taylor Swift นะฮะตอนนี้ Taylor มีสถิตินะครับเป็นศิลปินที่มีเพลงอันดับ1มากเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ชาร์ตบิลบอร์ดนะฮะจะเป็นรองก็แค่ The Beatles 20เพลง Mariah Carey 19เพลงส่วน Taylor นั้น15เพลงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากตัวเพลง

0: ที่ประสบความสำเร็จบนชาร์ตบิลบอร์ดแล้วเนี่ยนะฮะตัวหนังเองนะฮะ Toy Story 5เนี่ยนะครับก็เปิดตัวสัปดาห์แรกเนี่ย160ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะโอ้โหเปิดตัวยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นสถิติเปิดตัวสูงสุดของแฟรนไชส์ Toy Story แล้วก็สูงที่สุดของปี2026เลยนะครับแต่ถ้ามาดูยอดสตรีมยอดที่เปิดทางวิทยุทาง AirPlay หรือว่ายอดขายเนี่ยนะครับอาจจะดูลดลงจากสัปดาห์ก่อนแต่มันยังแข็งแกร่งพอที่จะรักษาอันดับที่1เอาไว้นะฮะยังไม่มีใครเข้ามาแซงได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าอันดับที่2จะมาแรงก็เหอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถล้มแชมป์ Taylor Swift ได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งอังกฤษนะฮะเพลงนี้อย่างที่บอกครับว่ายังคงที่อยู่ที่อันดับ2ติดต่อกันแล้วก็ยังสร้างสถิติทางฝั่งอังกฤษด้วยนะเป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดของปี2026นะครับคือเขาวิเคราะห์กันนะฮะว่าจากที่มีการวางจำหน่ายในเวอร์ชั่น CD และก็แผ่นไวนิลแบบ Limited Edition เนี่ยเพลงนี้ของ Taylor Swift เนี่ยนะฮะทำยอดรวมได้ถึง 71,000 ยูนิตในสัปดาห์ล่าสุดซึ่งแซงสถิติเดิมของ Harry Styles ในเพลง Aperture นะฮะตอนนั้นทำไว้ประมาณ 70,000 ยูนิตแต่เพลงนี้ของ Taylor 71,000 ยูนิตนะฮะเรียกว่าสร้างสถิติอีกแล้วยังมีอีกนะเห็นก็บอกว่าเพลง I Knew It I Knew You ของ Taylor เพลงนี้เป็นเพลงที่มียอดขายจริงอันนี้ไม่นับสตรีมมิ่งนะแบบยอดขายจริงๆสูงที่สุดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เพลง Now and Then ของ The Beatles นะฮะที่ออกเดือนพฤศจิกายน2023ก็ถูกเพลงนี้แหละล้มสถิติไปเรียบร้อยนะครับโอ้สร้างสถิติเป็นว่าเล่นเลยสำหรับ Taylor Swift ทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกานะครับนี่คือ This is number 1ทั้ง2ฝั่งสมมงที่สุดครับ
1: This is number 1

แล้วเรื่องนี้ล่าสุดก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรา New Entry ด้วยนะฮะจากการรายงานไปเมื่อวานอันดับที่18นะครับย้อนไปบิลบอร์ดนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีเพลงเขาเรียกอะไรนะ

0: เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงใช่ไหมเพลงผู้หญิงนะฮะจากท็อป10เนี่ยมีเพลงผู้หญิงถึง9เพลงด้วยกันมีผู้ชายหลุดมาคนเดียวก็คือเพลงของ Drake นะฮะเท่านั้นที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ariana Grande Olivia Rodrigo นะฮะ Taylor Swift Ella Langley นะฮะ Olivia Dean นะครับนี่คือศิลปินนะครับ5สาวนะฮะแต่มีทั้งหมด9เพลงด้วยกันนะครับส่วน Drake ก็เป็นผู้ชายคนเดียวนะ นะฮะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเลยสำหรับสัปดาห์ล่าสุดนะครับตอนนี้เราไปที่ชาร์ตของเรานะครับย้อนอดีตกลับไปหน่อยดีกว่านะฮะย้อนไปกี่ปีดีเดี๋ยวดูนิดนึงปี2021นะฮะปี2021เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เคยขึ้นสูงสุดอันดับที่1ของเราถึง3วีคนะฮะถึง3วีคและที่สำคัญนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงใช่3วีคนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับผู้ชายคนนี้เคยฟีเจอริ่งกับศิลปินมาหลายต่อหลายคนนะฮะแต่เพลงนี้ที่มาร่วมฟีดกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเคมีของคู่นี้ก็เข้ากันดีเหลือเกินนะครับป๊อปปองกูลครับร่วมงานกับWonder Frame ไม่แน่ใจว่ายังจำเพลงนี้ได้ไหมเคยขึ้นอันดับที่1เป็น This Is Number 1ของเราเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะประมาณช่วงเดือนต้นเดือนนะประมาณต้นปีนะมกราคมกุมภาพันธ์ช่วงนั้นครับ
1: This is Number 1

ชื่อเพลงอันดูครับป๊อปปองกูลร่วมงานกับ Wonder Frame เพลงนี้นะฮะเป็น This Is Number 1เมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นอยู่อันดับที่1มาได้3วีคพอสัปดาห์ที่4ร่วงลงมาอยู่อันดับ5แล้วก็มีเพลงดอกฟ้าของลาบานูนขยับขึ้นไปเป็นแชมป์แทนนะครับณตอนนั้นประมาณช่วงวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับบ่าย2กับ52นาทีเหลืออีก1ชาร์ตนะเป็นชาร์ตเพลงนอกกรอบที่เราอิงจากลูกทุ่งมหานครแต่ว่าช่วงนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียด้วยนะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ดินเน่าครับซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะฮะหรือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะฮะจะไปช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง699บาทนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาถึง This is number 1ชาร์ตเพลงนอกกรอบนะฮะลูกทุ่งมหานครสัปดาห์ล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเล่นเพลงเต้ยสั่งลาของ T-Rex นะฮะน่าจะเกือบเดือนได้มั้งนะฮะในที่สุดมีแชมป์ใหม่เกิดขึ้นบนชาร์ตเพลงลูกทุ่งมหานครแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงใหม่ล่าสุดของโจอี้ภูวสิทธิ์ครับร่วมงานกับพันช์วรการชื่อเพลงหม้อหุงข้าวThis is number one. ตอนนี้ขึ้นไปแผงฤทธิ์บนชาร์ตลูกทุ่งมหานครแล้วนะฮะนี่คือ This is number one เพลงนอกกรอบครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อที่นี่อสมทภูเก็ตครับ

0: More music every hour. MCOT Radio Network.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076233

0: MCOT News ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟสองทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทางนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวจึงจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหน ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ล่าสุดจากวงเคลียร์นะฮะไม่เจ็บเลยสักวัน I choose me เลือกตัวเองไม่เจ็บสักวันเหมือนเพลงนี้บอกเลยนะครับและก่อนหน้านั้นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเผอิญว่าติดช่วง This is number 1ก็เลยมาเล่นให้ฟังเป็นเพลงแรกเลยนะครับงานของเตชินครับชื่อเพลงความเหงาโทรเข้ามานะครับบ่าย 3:15 นาทีนะฮะชั่วโมงที่2กับผมจินภัทรเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะวันนี้เราก็จะมาย้อนความทรงจำกันนิดนึงนะครับวันก่อนเนี่ยเราพูดถึงวงอะไรไปแล้วนะ Paradox ไปแล้ว Potato ไปแล้วนะฮะถึงที่มาที่ไปของชื่อวงเขานะฮะวันนี้ก็จะมีคนหนึ่งนะซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะสักครู่เดียวนะครับ

0: ขอปุ๊บได้ฟังเลยเห็นไหมขอบคุณสำหรับข้าวต้มมัดแสนอร่อยที่ส่งมาให้นะอร่อยจริงคำนั้นแลกกับข้าวต้มมัดนะครับของนนท์นั่นเองนะฮะก็ล่าสุดนี่เข้ามาอยู่ในท็อป10เรียบร้อยที่อันดับ7นั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่าเราจะมีความทรงจำดีๆของศิลปินคนหนึ่งนะฮะซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นคอนเสิร์ตในรอบเขาเรียกอะไรนะ30ปีใช่ไหมที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอยู่ในวงการนักร้องมาแล้วก็ปล่อยอัลบั้มมานี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือพี่มิ้นมาริวันเจมีน่านะฮะมาริวันคอนเสิร์ต Love in Rock นะฮะก็จะเป็นแนวร็อกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกสรับเชิญพิเศษเนี่ยนะฮะอันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับเห็นให้กดบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเสิร์ตจะมี18กรกฎาคมนี้นะฮะใครที่ชอบเพลงรักของพี่มิ้นมาริวันเจมีน่านะฮะตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะยุคชรัตเฟื่องอารมณ์มาริวันเจมีน่ารวมไปถึงย้ายมาอยู่แกรมมี่ใช่ไหมก็มีล้านตลับถึง2อัลบั้มติดต่อกันนะฮะแล้วก็เพลงเพราะๆเยอะมากๆของพี่มิ้นมาริวันนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงมิ้นมาริวันแล้วนะครับพี่มิ้นไปออกรายการของปั๊มแปมใช่ไหมพูดถึงที่มาที่ไปของชื่อมาริวันด้วยนะครับลองไปฟังดูน่ารักดีครับ
1: มันมีการใช้ชื่อพี่มิ้นว่ามาริวันแอนชรัตใช่ไหม
2: มาริวันแอนชรัตใช่ค่ะ
1: ก็เลยต้องถามนิดนึงว่ามาริวันมาริวันระยะเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อจริง
2: จะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะพี่กับคุณพ่อไปที่อำเภอเพื่อที่จะแบบว่าไปทำบัตรประชาชนแล้วก็คุณป้าคนนี้พอเราไปยื่นเอกสารให้เขาดูใบเกิดอะไรบอกว่าอุ๊ยจะใช้ชื่อนี้ไม่ได้นะเพราะชื่อยาวมากเลยชื่อภาษาอังกฤษของพี่มิลาโกรสบอกว่าโอ้ยไม่มีใครที่จะแบบใช้ชื่อนี้ได้หรอกหนูต้องเปลี่ยนชื่อพี่ก็เลยเข้าไปถามคุณป้านี่แหละว่ามีวิธียังไงที่จะช่วยให้ทุกอย่างเสร็จในวันนี้ได้ไหมไอ้นี้เดี๋ยวตั้งชื่อให้เลยมาริวันแล้วกัน
3: มาริวันที่ไปเลย
2: ไม่มีที่มาที่ไปบอกมาริวันแล้วกันแล้วพี่ก็เลยบอกว่ามันก็เป็นโมม้าเหมือนกันนะก็ได้ค่ะคุณป้าค่ะก็ได้ค่ะตั้งแต่วันนั้นก็เป็นที่มาของมาริวันเนี่ยแหละ
1: คุณป้านั่นเขายังอยู่ไหมคะเขา
2: ไปไหนนะพี่ก็อยากจะไปขอบคุณเขานะ
0: นั่นน่ะสิคุณป้ายังอยู่ไหมอยู่ก็ตั้งชื่อให้เป็นมาริวันเฉยเลยนะฮะจริงๆแล้วชื่อจริงของพี่มิ้นมาริวันเนี่ยนะฮะชื่อเต็มว่ามิลากรอสอาเทนซาคิเมนานะฮะมันก็ยาวจริงแหละนะฮะพอจะไปใช้ชื่อนี้นะฮะมันก็ยากหน่อยนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมาริวันนะฮะซึ่งคุณป้าท่านนั้นก็ตั้งให้นะครับที่มาที่ไปน่ารักดีนะฮะพี่มิ้นเนี่ยนะฮะก็ร้องเพลงตั้งแต่9ขวบ10ขวบเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอสักอายุประมาณ 14-15 เนี่ยนะฮะก็ไปเล่นดนตรีนะฮะไปรับงานร้องเพลงตามงานต่างๆนะฮะที่โรงแรมดุสิตธานีนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะแยกย้ายกันนะฮะก็ต้องอยู่กับคุณพ่อนะครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบนะฮะและในที่สุดก็ได้ออกอัลบั้มกับพี่ต๋ำชรัตเฟื่องอารมณ์ซึ่งเป็นคนชักนำพี่มิ้นมาริวันเนี่ยเข้าวงการเมื่อปี28นู่นเลยนะครับแต่ว่าที่มาดังจริงก็คือตอนย้ายมาอยู่แกรมมี่นะฮะมาอยู่แกรมมี่นะฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฮิตเยอะมากแล้วก็ประสบความสำเร็จขายได้ล้านตลับทั้ง2อัลบั้มเลยนะฮะคืนวันพระจันทร์เป็นใจแล้วก็ปรารถนาและอารมณ์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะสองอัลบั้มนี้แหละนะฮะถึงได้พูดถึงพี่มิ้นมาริวันเจมีน่าเพลงเพราะแกเยอะมากๆนะฮะขอเพียงที่พักใจสงสารกันหน่อยบัลลังก์เมฆขอแค่ได้รู้คิดถึงเหลือเกินรู้ไหมทำไมเต็มไปหมดเลยไหนคุณผู้ฟังลองเลือกมาซิถ้าเกิดว่า1เพลงที่คุณผู้ฟังชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันอาจจะใกล้ตัวเรามากนะหรือว่าฟังครั้งแรกแล้วชอบเลยหรือว่ามันมีเหตุและผลอื่นๆนะครับก็ลองขยายความมานิดนึงนะฮะแล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตเลือกมาสัก1เพลงนะฮะเอาที่คุณชอบที่สุดนะฮะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันตรงกับชีวิตเรามากที่สุดของพี่มิ้นมาริวันเจมีน่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมจะเลือก3เพลงจะได้ฟังทริปเปิลซองจากมิ้นมาริวันเจมีน่านะครับอินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตหรือว่าหลังไมค์ก็ได้นะ076-234-098ครับงานจาก Yesterday ที่คุณเลือกเข้ามาเจ็บไปรักไปครับ

หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: วันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: M-Cut Radio
1: บ่าย 3:35 นาทีนะฮะแล้วก็ได้เวลา Triple Song นะฮะของพี่มิ้นมาริวันเจมินานะครับก็วันนี้มีคนเลือกเข้ามาโอ้หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะมีคนนี้บอกว่าสงสารกันหน่อยค่ะชอบเพราะเวลาร้องตามรู้สึกเข้าปากสุดแม่ชอบนี่แม่ชอบด้วยนะเป็นเพลงปีลึกที่คุ้นหูใช่ไหมถึงแม้หนูจะเป็นเด็กเจนซีจ้าเด็กเจนซีตามนั้นครับชอบเพลงร้อยเหตุผลค่ะเป็นเพลงที่โชว์พลังเสียงของพี่มิ้นอย่างดีพร้อมทั้งอินเนอร์เพลงร้อยเหตุผลนี่ต้นฉบับเป็นของสเตอร์นะพี่มิ้นนำมาคัฟเวอร์ใช่เวอร์ชันพี่มิ้นก็ดีนะฮะเลือกอย่าใกล้กันเลยค่ะเพลงอื่นคนอื่นน่าจะเลือกเยอะแล้วชอบจังหวะเพลงนี้ใช่อย่าใกล้กันเลยนี่ดีเลยนะไฟกับน้ำปั่นไฟกับน้ำมันนี่อย่าใกล้กันมันมีเวอร์ชั่นที่พี่อ๊อฟปองศักดิ์เอาไปร้องด้วยก็เพราะดีนะครับขอเพียงที่พักใจชอบเพลงช้าฟังได้ตลอดนะครับสงสารกันหน่อยชอบเพราะน่าจะเป็นความในใจของหลายๆคู่ที่เลิกกันไม่ดีค่ะอย่ามาให้เห็นให้เจอเลยค่ะนี่นะครับสงสารกันหน่อยกับเพลงพรุ่งนี้เพราะตอนนั้นติดละครสงครามนางฟ้าสงครามนางฟ้ามากพี่ก้องเล่นด้วยเป็นกัปตันหล่อเลิศอบอุ่นเป็นพ่อไมโครเวฟนะชอบพ่อผู้ชายใช่ไหมเพลงพรุ่งนี้นี่เพลงละครสงครามนางฟ้านะฮะแล้วก็เลือกสงสารกันหน่อยนะฮะแหมพี่ก้องนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยสงสารกันหน่อยค่ะเคยฟังแม่เปิดอีกแล้วเพราะดีค่ะและแน่นอนมีแผ่นเสียงด้วยว้าวมีแผ่นเสียงด้วยดีฝากดูแลผู้ชายคนนี้สักคนเพราะไม่ได้ฟังนานแล้วใช่เพลงนี้ของพี่มิ้นรู้สึกจะอยู่ในยุคหลังๆนะครับเพลงขอเพียงที่พักใจนะฮะได้ฟังเวอร์ชั่นเปียโน and I กับพี่โตเวอร์ชั่นนั้นก็ดีมากนะฮะชอบเพลงบัลลังก์เมฆค่ะชอบดูละครเรื่องนี้และชอบเพลงประกอบละครเรื่องนี้มากอันนี้ก็โอ้พลังเสียงใช้ได้ครับสงสารกันหน่อยเพราะเวลาไปร้องคาราโอเกะกับที่บ้านชอบร้องมากๆนะฮะมีใครอีกนะครับชอบสงสารกันหน่อยอินมากเพราะได้ฟังเพลงนี้ตอนช่วงอกหักพอดีเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักและความเสียใจได้อย่างลึกซึ้งมากตอนนี้ไม่อกหักแล้วใช่ไหมนะฮะเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมตอนนี้มีแต่คนมารุมจีบทำนองนั้นหรือเปล่านะครับคิดถึงเหลือเกินเพราะเศร้าดีค่ะเพลงนี้ก็ดีนะคิดถึงเหลือเกินเนี่ยผมก็ชอบนะฮะขอเพียงที่พักใจดูเป็นเพลงอ้อนๆขอความรักที่น่ารักเจียมเนื้อเจียมตัวดีค่ะนะฮะขอเพียงที่พักใจความหมายดีค่ะชอบนะฮะชอบเพลงเธอผู้เดียวคือความหมายเพลงมันบาดลึกถึงอารมณ์เพลงสุดๆค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องมารยาริษยาด้วยและชอบวิธีการร้องการใช้น้ำเสียงที่ขยี้ความหมายของเพลงให้มันเด่นชัดน้ำเสียงที่แข็งแรงมากๆโอ้บรรยายซะเห็นภาพเลยนะฮะชอบเพลงขอเพียงที่พักใจกับบัลลังก์เมฆมากที่สุดนะฮะมีใครอีกไหมโอ้วันนี้เข้ามาหลายข้อความเลยขอเพียงที่พักใจค่ะที่จริงชอบหลายเพลงแต่ชอบเพลงนี้ที่สุดชอบ MV ตอนออกเพลงนี้มาใหม่ๆดูหลายรอบมากนะฮะแล้วก็พิมพ์เนื้อเพลงมาอย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนนะอินมากนะครับโอเคนะฮะอันนี้เท่าที่เลือกมานะกี่เพลงเนี่ย3 6 7

ียงพี่มิ้นแกนี่สงสารจับจิตอินเนอร์ดีมากนะฮะสงสารกันหน่อยครับเพลงที่ถูกเรียกเข้ามาเยอะที่สุดถึง6คนด้วยกันนะฮะ Feel the emotion นะฮะเรามี Feel Paradox Feel Potato Feel ใหม่เจริญบุระไปแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เป็น Feel มิ้นมารีวันเจมีน่านะฮะได้ฟังแบบ3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับอ่ะมาที่เพลงที่2ได้คะแนนรองจากเพลงนี้สงสารกันหน่อยได้ไป6คะแนนเพลงที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้ได้ไปทั้งหมด

ีคนเห็นด้วยกับเพลงนี้หลายคนเลยมีเพิ่มเติมเข้ามาขอเพียงที่พักใจกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆมีอีกเพลงด้วยที่ชอบก็คือเพลงขอแค่ได้รู้นะฮะเพราะว่าได้มีโอกาสฟังตอนพี่มิ้นไปออกรายการเป็นโนแอนไอของพี่โตศักดิ์สิทธิ์เสียงนุ่มลึกบาดหูมากๆจากที่เพราะอยู่แล้วมาร้องสดๆกับเสียงเป็นโนพี่โตคือที่สุดอันนี้จริงนะฮะนะฮะร้องดีแล้วก็เวอร์ชั่นเป็นโนนี่คือดีมากนะฮะมีเพิ่มเติมเข้ามาอะไรนะฝากดูแลแทนฉันใช่ไหมชอบเพราะฟังแล้วรู้สึกตัวเองเป็นนางเอกแสนดีดีนะฮะซึ่งในชีวิตจริงไม่มีทางทำแบบนี้ค่ะมีแต่สาปส่ง

โอ้แอบร้ายนะเนี่ยเราใช้ได้นะฮะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับก็นะฮะนั่นคือเพลงอันดับที่2นะฮะขอเพียงที่พักใจนะครับทีนี้ก็มีเพลงที่ได้2คะแนนอยู่2เพลงคือฝากดูแลแทนฉันกับเพลงอย่าใกล้กันเลยนะครับแต่ผมจะไม่เล่น2เพลงนี้ผมจะเล่นเพลงที่ได้1คะแนนเพราะว่าจะมีอยู่เพลงนึงที่ผมชอบมากที่สุดเพลงสุดท้ายนี่ขอตามใจตัวเองนะครับขอตามใจตัวเองเพราะว่ามีประสบการณ์กับเพลงนี้เคยไปฟังเพลงนี้บนแหลมพรหมเทพนะฮะแต่ว่าเป็นช่วงที่มืดค่ำไปแล้วพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปหมดแล้วนะฮะผู้คนก็กลับไปหมดแล้วแหลมพรหมเทพมืดสนิทเลยนะฮะแต่ว่าเรายังเห็นดาวแบบว่าสวยมากอาจจะเป็นคืนเดือนมืดด้วยมั้งคืนนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกมันฟิลมาเองนะฮะฟิลมันมาเองแล้วก็ฟังเพลงนี้ตอนนั้นเป็นสาวบ้าวอยู่นะครับอ่ะลองไปดูนะคือฟิลด้านหน้านึกถึงแหลมพรหมเทพนะฮะบรรยากาศแบบว่ามืดนะฮะแล้วก็มีลมทะเลเบาๆนะครับแล้วเพลงนี้ก็ขึ้นมาครับ

เพลงนี้ชื่อเพลงคิดถึงเหลือเกินนะฮะมีอินบ็อกซ์มาถามว่าซาวเบาคืออะไรหลามันมีซาวเบาที่เป็นเทปและหลังจากนั้นก็เป็นซีดีใช่ไหมวอล์กแมนใช่ไหมเคยซื้อไหมผมซื้อทั้งเป็นซาวเบาที่เป็นเทปแล้วก็ที่เป็นซีดีด้วยนะฮะเออเสียดายหายนะครับหายไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าหาไม่เจอเหมือนกันนะครับถ้ายังดีอยู่นี่โอ้เพราะว่าเทปที่บ้านนี่ยังเต็มเลยซีดีที่บ้านก็ยังเต็มอยู่เลยนะมันคลาสสิกดีเหมือนกันนะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับ Feel the Emotion Feel พี่มิ้นมาริวันเจมีน่านะครับก็ร่วมสนุกกันได้ขอบคุณนะฮะทุกอินบ็อกซ์นะฮะที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้โดยช็อปมาเนียนะวันนี้แน่นอนครับเรื่องของยุงเรื่องของแมลงนี่มันเยอะมากนะฮะแล้วก็มาพร้อมโรค

ด้วยคุณป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนนะฮะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะฮะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะฮะโครงสร้างก็ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนนี่สะดวกเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมท.ภูเก็ตจากนี้ไป

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด

0: เพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
1: ครับ
0: เช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
1: ครับ
0: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
2: หากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานะกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
11: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
13: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กัน
1: ถึงจะเป็นแชมป์ได้เพียงวีคเดียวนะฮะแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดก็ตกมานิดเดียวเองนะครับลงมาอยู่ในอันดับที่2เพลงปลดนะครับของต้าอูนะฮะจากซีรีส์ซากุนาซ่อนรักนะครับส่วนก่อนหน้านั้นตามหาคนหายครับงานล่าสุดของลาบานูนที่วันนี้คะแนนมาแล้วเนี่ยมันต้องขอแบบนี้นะฮะพอขอแล้วดีเจก็เปิดก็จะได้ทั้งรีเควสต์แล้วก็แอร์เพลย์อย่างที่ผมบอกแต่เมื่อวานนะฮะว่าทำไมตามหาคนหายไม่ติดชาร์ตก็ไม่ขอมาไม่ขอคะแนนรีเควสต์มันก็ไม่มีไงนะฮะแต่ถ้าขอแบบนี้มีแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเก็บไว้ในใจเพลงเพราะเก็บไว้ในใจแล้วคิดว่าทำไมไม่ติดชาร์ตก็มันอยู่ในใจไงมันก็เลยไม่ติดชาร์ตเพราะฉะนั้นส่งออกมาเลยนะครับอยากให้เพลงไหนติดชาร์ตส่งมาได้นะ16นาฬิกากับ17นาทีนะชั่วโมงนี้ครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรและช่วงเวลาของช็อปมาเนียนะฮะชวนไปช็อปกันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะคนที่อาจจะรู้สึกว่าไฟหน้าบ้านมันมืดเหลือเกินแล้วนะครับไฟมันไม่พอแล้วนะฮะอยากติดไฟเพิ่มนะฮะวันนี้แนะนำนะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดจะเป็น LED แบบประหยัดพลังงานนะฮะแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกไม่หวั่นเลยครับเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับไปเลยนะฮะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1นะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ช่วยรับทีครับพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไทร์นะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนี่มันไม่มีไลน์ใช่ไหมมันก็ต้องโทรศัพท์นะฮะถ้าย้อนกลับไปหลังโทรศัพท์มือถือก่อนโทรศัพท์มือถือนี่อะไรอ่ะมีเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นหมุนก็มีนะครับเป็นเพจเจอร์ก็มีรู้จักเพจเจอร์ไหมพอดีผมไปเจอคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดนะครับคอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่1ตอนนั้นเนี่ยเชิญโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษแล้วเขาก็พูดถึงการสื่อสารในสมัยก่อนนะฮะเพจเจอร์นะครับทันกันไหมเพจเจอร์ไหนลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ระหว่างพี่เบิร์ดกับโตศักดิ์สิทธิ์พูดถึงเรื่องของเพจเจอร์นิดนึงครับ
1: นอกจากมือถือแล้วนะครับไปถึง
2: การบ้านเยอะนะ
1: ครับผมใช่ครับเราย้อนกลับไปอีกนะครับพอมีมือถือแล้วนะครับย้อนกลับไปอีกไปถึงยุคของเพจเจอร์ครับ
2: เพจเจอร์
1: โอ้เขาเงียบผมไม่รู้จักเพจเจอร์นะฮะ
2: เขาเงียบ
1: พี่เบิร์ดครับ
2: โตน้องเงียบ
1: ผมว่าน้องเขาเกิดมาก็มีเฟซบุ๊กแล้วมั้งฮะ
2: ก็สงสารเขาจังเลยนะเขาไม่รู้จักเพจเจอร์น่าสงสารนะรู้ไหมว่ามันน่ารักมากมันเป็นสี่เหลี่ยมนะติดตัวนู้นตัวนี้ได้หมดเลย

0: เลยครับ
1: แล้วมีเพลงหนึ่งของพี่เบิร์ดนะฮะที่ตอนนั้นแบบต้องใช้ส่งเพจเชอร์ตลอดเลยเพลงนี้ผมรบกวนพี่เบิร์ดเป็นออปเปอเรเตอร์หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้
1: ขอโทษนะครับมาคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วก็ใช้พี่เบิร์ดด้วย
2: ก็ใช้ทุกรอบ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับต้องการส่งให้กับหมายเลข312 333นะครับ
2: ไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
2: 312 333ครับ
1: ครับส่งข้อความนะครับ
2: ครับครับ
1: ฝนที่ตกทางโน้น
2: ฝนที่ตกสระโอนนี่ไม่ถูกใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับไม่ถูกครับ
2: ไม่ถูกครับทางโน้นครับ
1: ครับหนาวถึงคนทางนี้ฮะ
2: หอน้ำนอนจะหาหนาว
1: ใช่ครับ
2: ถึงคนขอโทษนะครับ
1: ครับ
2: คุณครับผมร้องให้ฟังนะครับ

อ้วนขึ้นก็ต้องเลิกสั่งสลับเปล่าใช่ไหมเออนะฮะถ้าเกิดว่าส่งแบบนี้ไปให้โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์เขาก็จะพิมพ์บางคนก็บอกรักนะฮะจนโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขินไปเลยมีไหมเคยเจอประสบการณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยในยุค90เนี่ยเพจเจอร์เนี่ยตอบโจทย์คนไทยมากจริงๆเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างอายครับไม่ค่อยกล้าพูดตรงๆโดยเฉพาะเรื่องความรักลองจินตนาการดูนะถ้าสมมุติว่าต้องไปหาแฟนแล้วบอกตรงๆว่าให้ฉันได้อยู่เคียงข้างในวันที่เธออ้างว้างได้ไหมเออสมมุติประโยคที่มันเป็นคำเขียนแบบนี้แล้วเราพูดกับแฟนโอ้โหเขินนะฮะแฟนเองก็คงจะแบบว่าอะไรของเธอเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งผ่านเพจเจอร์นะฮะง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องเห็นหน้ากันแค่โทรศัพท์ไปแล้วก็บอกโอเปอเรเตอร์นะฮะให้เขียนตามนี้เหมือนที่พี่เบิร์ดบรรยายเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าโอเปอเรเตอร์แบบพี่เบิร์ดเนี่ยพิมพ์ผิดถูกไม่ได้นะโอเปอเรเตอร์ของแต่ละสำนักเนี่ยเขาจะแบบว่าพิมพ์คอมเก่งมากนะแล้วก็ส่งไปนะฮะใช้เวลาเดินทางไปสักพักหนึ่งเขาจะตอบไหมเนาะเขาจะเพจกลับมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็น่ารักดีแต่ว่าช่วงนี้ยุคมันเทคโนโลยีผ่านไปไวมาก SMS Line Facebook Social Media นะฮะอะไรทำนองนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปซิใครถึงสมัยเพจเจอร์บ้างมีบางคนบอกว่าอะไรนะไม่ทันเพจเจอร์ค่ะทันแค่ตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญกับเพจเจอร์นี่อะไรมาก่อนแต่เวลาดูหนังหรือว่าหนังเก่าๆที่เขาเล่าถึงเพจเจอร์มันน่ารักมากอยากเกิดทันยุคนั้นเออใครที่เกิดไม่ทันลองนึกดูซิว่าเอาเท่าที่คุณเกิดทันเนี่ยคุณเคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มาบ้างหรือเปล่าในยุคนั้นแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้จังเลยนะฮะอาจจะหยอดเหรียญก็ได้นะฮะหรือว่าสมัยก่อนมันมีโทรศัพท์ที่แบบว่าโทรนาทีละ5บาท10บาทนาทีละ3บาทที่เป็นมือถืออันใหญ่ครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์เขาโทรกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือเพจเจอร์ก็ได้นะฮะหรืออะไรอีกอะที่เคย

มีเหตุการณ์แบบเนี้ยในยุค90ก็ได้หรือบางคนบอกว่าเจนซีเอาเจนซีที่แบบว่าเคยสัมผัสก็แล้วกันนะฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะลองดูซิว่ามีใครมาแชร์ไอเดียกันบ้างนะครับอินบ็อกซ์มาได้ทางเพจ MCOT Radio Phuket หรือว่าหลังไมค์0762340098นะครับ

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมบิ๊กโกโฮเซลทุกสาขา
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วม

0: ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มี

0: เพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 101.5 Mcut Radio
1: มีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่านึกถึงเจ้าทามาก็อตจินะฮะหรือว่าเจ้าทามาก็อตนะฮะไม่แน่ใจว่าจำได้ไหมเด็กเจนซีอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะมันก็เป็นเครื่องเล่นนะฮะเจ้าทามาก็อตจิมันเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเอเลี่ยนจากต่างดาวแล้วก็ลงมาวางไข่นะครับทีนี้เนี่ยพอมันฟักออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในเครื่องกลมๆใช่ไหมเราก็มีหน้าที่เก็บอุจจาระมันให้อาหารมันเล่นเกมนะฮะให้ยาด้วยเวลาที่มันป่วยใช่ไหมครับก็ยิ่งเอาใจใส่มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเจ้าทามาก็อตนี่มันจะฉลาดสุขภาพดีมากๆนะเหมือนสัตว์เลี้ยงของเรานี่เองแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนด้วยใช่ไหมเสียงเตือนอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะโอ้เป็นยุคหนึ่งที่หลายคนเลี้ยงทามาก็อตกันเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้ตอนนี้ก็ส่งกันเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะมีอะไรบ้างมีไฮไฟด้วยเหรอเออใช่ผมลืมรหัสไฮไฟไปแล้วนะฮะไฮไฟคล้ายๆ Facebook ปัจจุบันตอนนี้แหละนะฮะจริงๆแล้วรูปอยู่ในไฮไฟนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะอินบ็อกซ์มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะ

กระโดดจาก17ขึ้นมา12เรียบร้อยนะครับบ่ายตอนนี้16นาฬิกากับ39นาทีนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นตุ๊กตากระดาษนะฮะเป็นแผงๆมีชุดมีเครื่องประดับให้แต่งตัวซื้อจนโดนแม่ดุค่ะขนมไม่กินซื้อแต่ตุ๊กตาแกะเอามาใส่สมุดไว้เป็นชุดๆนี่ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์หรือยังครับนะครับอะไรนะเพิร์ชMSN Hi-Fi โปรแกรม WinAmp นะฮะนี่ท็อปิกดักแก่หรือเปล่าไม่แก่นะเราย้อนไปด้วยกันแล้วสมัยก่อนมีหนังจีนกำลังภายในด้วยยุคทองของพระเอกฮ่องกงนะครับใช่มีใครอีกนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะซาวาบ้าค่ะฟังจนหูอักเสบอุ้ยขนาดนั้นติดเลยใช่ไหมเห็นเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งใน Shopee Lazada มายังมีขายอยู่เลยนะซาวบ้าอ่ะนะฮะฟังเทปนะครับเกมงูที่เป็นเกมกดค่ะใช่นะฮะมันจะอยู่ในโทรศัพท์ยุคหนึ่งนะที่มันจะเป็นงูแล้วก็วนกันนะสนุกดีเหมือนกันนะฮะม้วนวิดีโอค่ะชอบเช่าวิดีโอมาดูจริงนะฮะเมื่อก่อนเป็นม้วนวิดีโอแล้วก็พัฒนามาเป็นม้วนเป็นแผ่น VCD ใช่ไหมแล้วก็มีร้านเช่าเมื่อก่อนชื่อร้านอะไรนะที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะซื้อไทย่าป่ะถ้าผมจำไม่ผิดสีเขียวๆสีน้ำเงินเนี่ยแหละนะฮะเคยไปเช่าอยู่เป็นสมาชิกด้วยตอนนี้เขาก็ปิดหมดแล้วนะฮะวิดีโอมันก็นะครับตกยุคไปสมัยก่อนช่วงฮิตทามาโกจิใช่นะครับมีอะไรนะเพจเจอร์จะคู่กับโทรศัพท์หยอดเหรียญโทรจากตู้โทรศัพท์เพื่อฝากข้อความในเพจใช่นะครับหยอดเหรียญ นะฮะมีโทรศัพท์ PCT ค่ะ PCT ช่วงฮิตแรกๆอันนี้ผมคุ้นนะแต่ว่าไม่เคยใช้นะเข้าไปดูในข้อมูลก็บอกว่ามือถือ PCT ในตำนานเนี่ยใช้ได้แค่ในกรุงเทพอันนี้ตามข้อมูลที่ผมไปเสิร์ชหามานะโทรครั้งละ3บาทใช้เบอร์ขึ้นต้นด้วย02เบอร์บ้านของ True แล้วต้องกดด้วย1หรือ2หรือ3หรือกด0เข้าเบอร์บ้านกว่าจะโทรติดแล้วไม่พอสัญญาณขาดหายนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาเม้นบอกว่าต้องเขย่าถึงจะมีสัญญาณจริงเหรอ นะครับนะฮะ PCT นะฮะอันนี้ก็ขอบคุณนะบางอย่างเราก็ลืมไปแล้วด้วยนะครับไม่อะไรนะหมดแล้วนะยังไงก็ทยอยมาอ้อเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะฮะอะไรครับเกมบอยการ์ดเซเลอร์มูนด้วยเหรอออันนี้ไม่รู้แต่น่าจะมีแหละมั้ง นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็รื้อความทรงจำกันเล็กน้อยยังทยอยส่งกันมาได้นะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมบางทีเราอาจจะลืมไปนะถ้าคุณผู้ฟังนึกได้ก็อินบ็อกซ์มาคุยได้ทางเพจ MCOT Radio Phuket นะครับ

มีคุณผู้ฟังบอกว่าไพ่เขียนะฮะผมก็เฮ้ยอะไรไปเสิร์ชแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าที่เขียทับกันนะฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมเซิร์ชเขาบอกว่าตอนเด็กๆการเล่นเขี่ยการ์ดแบบตอนเด็กๆนะฮะชนะคือหน้าทับหลังหรือว่าหน้าทับหน้าอะไรสักอย่างนะฮะในพันทิปเขาบอกว่าอะไรนะพอดีกวาดบ้านแล้วไปเจอนามบัตรนะฮะเงินด่วนที่เขาชอบร่อนแจกกันทุกเช้านะฮะเลยลองมานั่งเล่นเขี่ยการ์ดแบบเด็กๆนะฮะไม่เข้าใจว่าต้องให้ด้านหน้าทับด้านหลังของอีกฝ่ายหรือว่าด้านหน้าของเราทับด้านหน้าของอีกฝ่ายนะฮะแล้วก็เขี่ยมันขึ้นมาอะไรทำนองนั้นเนี่ยเออโอ้โหลึกซึ้งมากบางอย่างก็ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยลูกแก้วเออเกมตัวต่อนะฮะมาส่งมาอะไรนะขวดน้ำอะไรอ่ะอ๋อขวดน้ำเดี๋ยวขวดน้ำที่มันเป็นสีขาวขุ่นใช่ไหมขวดน้ำดื่มที่เป็นขาวขุ่นปัจจุบันนี้ผมก็ยังเห็นอยู่นะขวดน้ำขาวขุ่นยังมีขายอยู่กันนะฮะอ่ะช่วงนี้โดยทีวีไดเรกต์นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเรื่องของยุงชุมนะฮะเสี่ยงโดนกัดนะครับก็จะเป็นโรคด้วยไข้เลือดออกมาลาเรียนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราแนะนำครับสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มนะฮะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรได้เลยครับ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะ

ครั้งหนึ่งเคยรักเธอเพียงใดงานจากตินครับก็คงมีสักวันหนึ่งนะฮะในวันที่ในชาร์ตอันดับที่20นะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่ากล้องถ่ายรูปนะฮะกล้องฟิล์มครับนะฮะถ่ายออกมาแล้วต้องเอาไปล้างที่ร้านนะฮะเดี๋ยวนี้ร้านล้างรูปหง่อยมากยังมีอยู่ใช่ไหมกล้องฟิล์มนะฮะบางคนก็อาจจะยังใช้อยู่นะฮะเมื่อก่อนนี่ยังไงอะพอถ่ายปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าภาพมันได้ไหมองค์ประกอบมันได้หรือเปล่าก็ต้องไปตามลุ้นตอนที่ล้างออกมาเป็นฟิล์มออกมานะครับเป็นภาพออกมาถึงจะรู้นะฮะต้องใช้การรอคอยกว่าจะได้รูปสักใบหนึ่งจากกล้องฟิล์มนี่ก็โอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะลุ้นว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมถ่ายปุ๊บรู้เลยนะฮะแอปแต่งโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะที่ส่งข้อความเข้ามานะฮะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณฟังไว้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์กันหน่อยดีกว่านะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะฮะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยครับพิเศษสุดนะฮะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวก็คือหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวยุ่งยากนะครับจะปรับเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะได้เลยนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12ก้อนนะฮะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกให้ด้วยในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์เนี่ยมูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 แต่ว่าให้คุณจ่ายเพียง999บาทแล้วก็รับประกันยาวๆ2ปีเต็มเลยนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ย ส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยรีบโทรได้เลยนะฮะ02-666-0008 02-666-0008นะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับ

เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นครู่เดียวนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายคุณผู้ฟังขอเพลง Centuries ของ For All Boy เข้ามานะครับบอกว่าฟังในคอนเสิร์ตมาใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจจบหรือเปล่าหลังเพลงนี้ฟังข่าวนะ

0: ัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์สายสกอตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลากหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีซ่านายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสกอตหรือสายสกอตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ่นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามี ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้ Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026และลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
10: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
11: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
10: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
12: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

5โมงเย็นกับ14นาทีนะครับตะวันใกล้จะลับฟ้าอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมน่าจะ6โมงกว่าๆตอนนี้เลิกงานเรียบร้อยนะฮะอยู่บนท้องถนนฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเจนนิเฟอร์คิมเพลงแรกในชั่วโมงสุดท้ายครับ5โมงเย็นกับ14นาทีเพลงตามคำขอนะฮะเลือกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หลังไมค์มาทาง0762340 98อยากฟังพิเศษโลโซครับ

เนาะอยากรู้เหมือนกันนะวันไหนที่เราแก่วันไหนที่เราไม่เก่งนะครับเขาจะคิดกับเรายังไงบ้างนะฮะความรักมันไม่ใช่แค่การรักในวันที่อีกฝ่ายหนึ่งสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันคือการจับมือกันผ่านวันที่เราร่วงโรยวันที่เราอ่อนแอไปด้วยกันนะครับวันที่เราเก่งวันที่เรายอดเยี่ยมเจ๋งที่สุดเนี่ยใครๆก็รักได้ครับแต่ว่าวันไหนที่เราพลาดแล้วก็ไม่เก่งขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่เคยเป็นเหมือนคนที่คาดหวังเอาไว้ว่าเราต้องเก่งแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นพอถึงวันหนึ่งที่เราล้มขึ้นมาเราจะรู้แล้วฮะว่าใครคือคนที่รักเราจริงๆนะครับจะอาจจะรักอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากของ Silden Ugly นะฮะแล้วก็อะไรก็ยอมของโลโซที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วยนะครับ5โมงเย็นกับ44นาทีนะฮะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์ทีมโปรดกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยมีกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับไปเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะฮะลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจไปซื้อแพ็กเกจ mcotSuper Fan นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้น20บาทนะฮะคุณจะได้สิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปร

นี่ย10สิทธิ์ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบจัดเต็มเลยนะฮะขอให้เลือกเป็นแพ็กเกจสูงสุดเลยครับแพ็กเกจ Mcord Super Fan Diamond ตัวเนี้ยจะได้รับถึง300สิทธิ์ด้วยกันนะฮะพอได้สิทธิ์แล้วเนี่ยเชียร์ได้เลยนะฮะอยากเชียร์ทีมไหนในรอบแบ่งกลุ่มเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์ก็ได้เชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ได้หรือว่าถ้ามั่นใจเลยว่าทีมนี้ฉันรักของฉันนะครับคว้าแชมป์โลกแน่ๆก็เชียร์ทีมนี้ไปเลย300สิทธิ์ไม่ว่ากันนะฮะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์เนี่ยนะฮะเราให้คุณได้ไปลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon EV MPV Supervan 1รางวัลนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะฮะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher นะฮะจาก Super Rich 5รางวัลด้วยกันนะครับรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย2.6 ล้านบาทแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนนะที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับก็เริ่มไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

0: นัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ริ่มต้น2เพลง cover นะฮะที่หลายคนรู้จักแล้วก็ร้องตามกันได้หมื่นคำลาในเวอร์ชั่นของนนทนนท์ครับต้นฉบับก็ฝันดีฝันเด่นเนาะแล้วก็นอกสายตาในเวอร์ชั่นของ PP กริดนะฮะต้นฉบับก็คัทริยาอิงลิชนั่นเองนะครับชอบไหมสำหรับ cover เวอร์ชั่นโดยศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับ5 โมงเย็นกับ42 นาทีครับ

0: ขอถามสักหน่อยในเวอร์ชั่นของบิลกินและก็ทาทายังต้นฉบับมาด้วย
1: อยากรู้ว่าใจเธอนั้นยังจะรักยังมีฉันอยู่บ้างไหม
0: เบรกนี้เพลง cover หมดเลยนะฮะแล้วก็เอาใจบรรดาแฟนคลับที่เฝ้าคลื่นที่นี่ครบทุกด้อมหรือยังเนี่ยพี่พีกรีดนนทนนท์เป๊กผลิตโชคบิลกิ้นอ้ออีกด้อมหนึ่งอันนี้ก็เฝ้าคลื่นได้น่ารักมากๆเดี๋ยวงอนนะฮะต้องเปิดให้ฟังซะหน่อย

ใครร้องชัดที่สุดครับในทั้งหมดนี้ไม่เคยนะฮะในเวอร์ชั่นของ GOT7 นะฮะหนึ่งในนั้นก็มีน้องแบมแบมด้วยนะครับน่าจะครบทุกด้อมแล้วนะอ้อขาดอีกด้อมหนึ่งด้อมสุดท้ายอันนี้ไม่เล่นไม่ได้เลยนะปิดท้ายด้วยด้อมนี้เลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวส่งไปครบธงชาติ 18:00 นพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะบ่าย 2 ถึง 18:00 นนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะเพลงนี้คุ้นแน่ๆแต่ว่าจำเสียงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปแล้วนะฮะขับรถกลับบ้านดีๆสวัสดีครับ

กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ตคุณกำลังฟัง Modern Radio 101.5

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้นไทย
4: ค่าเงินก็อ่อน
3: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23
4: 33เลยเหรอคะ
3: ครับ
4: แล้วทำไมอ่ะคะ
3: 33.23.2.11%
4: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมเหรอฮะ
3: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาท K-Bank ลงไป3บาทปตท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์เทพลงไป2บาท50นักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากคาดว่านักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุทธิไปนักลงทุนต่างชาติขายไป 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ
4: 33
3: ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับ
4: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.9
3: 1,540 กว่า
4: ค่ะ
3: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
4: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,100

0: 176.66ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะแ
1: อ
0: ต
1: ั
0: ่
1: นน
0: แ
1: ี
0: ส
1: ้
0: นล้านมันดันเป็น
1: ร
0: วัน
1: ่วง
0: ที่หุ้นตก33.23จุดค่ะ
1: ครับ
0: ก
1: ก
0: ร
1: ็
0: าฟลงมา 1.22% เดลต้าลง 5.37% เคแบงก์ลง 1.43% PTT 2.10%
1: ครับ
0: BBL ธนาคารกรุงเทพ1.39%ค่ะ
1: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะโดยอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม68และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคในวันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้จึงมีส่วนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุมอันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆ นะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะนี่ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
0: หนักกว่านี้
1: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
0: ค่ะ มีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะรายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แต่ระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการณ์ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพลิ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
1: ้
0: เป็นคนแบบนั้น
1: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: นักท่องเที่ยวจีน
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็อีกระดับหนึ่ง
1: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก็
0: หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยว สองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
1: ผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน์
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เนี่ย3-4 ปีที่ผ่านมานี่ยังไงมันต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขดูเลยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมันช่วยกันการเข้ามาของทุนเทาเข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันก็ยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
0: ซึ่งความจริงเลย
1: เขาอธิบายให้ฟังว่าอย่าง
0: น
1: ั้น
0: พี่สาธารณะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เทาก็คือทุนจากการที่พี่สารเราคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยได้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกเนี้ยเป็นพันๆแผงอ่ะมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกนี้เยอะมากที่มันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากินค่ะ
1: แต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเอาก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่องไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม10,000-20,000เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ยังที่มาซื้อคอนโดคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆจากหลายๆประเทศด้วย
0: และเช่นเดียวกัน
1: จีนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่
0: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้ออ
1: ่ามันก็เป็นการลงทุนไม่ได้อยู่อาศัยก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเท่าทั้งหลายเนี่ย เงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้าน2-3 หลัง
0: อยู่อังกฤษ
1: อยู่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุน
0: แล้ว
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
0: แล้วถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านเงิน 4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ 300,000 ถึง 800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเงิน 4,500 ล้าน
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันเต็มๆเลยดีกว่ากับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่า

0: ิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับก็ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
5: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่ไพศาลคะเนี่ยไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4: คุณนันเคยพูดบอกว่าเป็นมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเส้นดี
5: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ว่าเรียนรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
4: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
5: ทำกันมารอบล่าสุดหรือไม่ได้
4: มาหลายรอบแล้วใช่ไหม
5: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี68นี่มันปี69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะ
4: แต่ทีนี้แล้วมันจุไปแล้ว
5: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
4: กว่า 6,000 กว่า 6,000
5: คาดว่าทุจริตกว่าคาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศเพราะนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าหุ้นเขาเรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต.อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง8,000-6,000-8,000ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรอย่างงี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นมันหมดทุกกระทรวงอะค่ะเราก็พอสัก
4: ทีไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปชใช่ไหม
5: ปปชกับสอบสวนกลาง
4: เจ้าภาพหลักนี่คือปปชนะผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปช.แล้วก็มีกองบังคับการตำรวจอปป.ปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
5: ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
4: ครับ
5: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวาน
4: แต่เพิ่ง
5: จะมาแถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกภาคขของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเหลิกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะมันทั้ง 3,000 ใบแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งคีย์ข้อสอบมานั่งคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะพี่ในศาลคะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่ในศาลเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้ 3,000 คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ 6,000 สอบได้พร้อมกับอีก 3,000 คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ่ะ
4: ไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
5: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะ
4: คือไอ้การตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คราวนี้เขาจะต้องเข้าไปเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนนี้ให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได
5: ้การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆเขาพิวตรงเคาน์เตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
4: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
5: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยที่ฉันว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
4: จะบอกว่าทำไมต้องมาโดนเอารุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
5: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
4: เรทราคาเนี่ยก็บอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,500 ต่ำสุด
5: 3,500 ถึง 800,000 800,000
4: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
5: ค่ะ
4: เกือบล้านนะ
5: เบื้องต้นเนี่ย มีการแก้ไขไปแล้วประมาณ2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่อะไรหรอ

0: พี่ไพศาลที่ยอมเสีย800,000เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้
1: เขาต้องรู้เขาต้องรู
0: บ
1: ้
0: างตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็
1: อื
0: สาม
1: ม
0: แสนกว่าก็พอแต่800,000เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลย
1: อืม
0: และจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผล
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ด้
1: ับ
0: เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
1: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
0: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่ง
1: ย้
0: อ
1: าย
0: ธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวแล้วให้ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัดจะให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะคุณธีรุตเนี่ยเกิดปี2515อายุเท่าไหร่อะคะ54อายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมอกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนจะต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่วิลันใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเป็นอธิบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปก
1: ไม่ย
0: ติ
1: าว
0: แล้วเนี่ย
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอนอายุ35เมื่อปี45แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.เมื่อปี60นะคะ9ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2ปีเป็นผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเอ้ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7ปี67ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2ปีจากยะลาเอ้ยจากนั้น2เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่พี่เพชรคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกันภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที่พรรค
0: 67
1: ภูมิใจไทยก็กลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยเขาเอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ย
0: ที่ตอนนี้เป็นอะไร
1: ที่ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองคนนั้นอ่ะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ดูช่วงเวลาเนี่ยผมจะได้ดูว่าไอ้การสอบเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนยังไงต้องดูช่วงเวลาว่าอธิบดี
0: ตอนนั้นเขาสอบเดือนกุมภาปี68
1: สอบกุมภาปี68
0: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
1: 68ก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: ก็
0: ปี67ทั้งปีปี67ทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปี68ก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะ

0: ่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณอนุชาแล้วมาบีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนมั้ง
1: 12พฤศจิกายน68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: 12อะไรนะ
1: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่เมษา
0: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณอนุชา
1: ใช่สอบแต่ต้นปี
0: ก็คุณอนุชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
1: ใช่ค่ะสอบ
0: ต้นปี68เนี่ยคุณอนุชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
1: ่
0: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากรัฐการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3กรมเนี่ยเขาโยกไงคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดเลยแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
1: เป็นคนใต้
0: เพราะตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมที่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมด้วยตอนนั้น
1: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกา68สอบตั้งแต่17กุมภาพันธ์68
0: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
1: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์เหรอคะ
0: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี่ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่เมษาถ้าจะยาว
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
1: แล้วคุณดารุชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
0: ์อธิบดีกรมการปกครองไง
1: อ๋อตอนนี้เหรอคะ
0: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอ2คนผมให้ย้ายกลับไปละเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดต้องฟ้อง
1: ที่ย้ายเขา
0: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
1: ช่วยเงินด้วย
0: หนึ่งห้าแพ157ไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานจากไลน์ที่แชทไลน์กันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณธนุชานี่แหละคนนี้แหละ
1: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนหนึ่งอยู่อะค่ะ
0: เอาก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็อธิบดีก็ต้องย้ายไปก่อน
1: อ๋อแต่ว่ามันจะพาดพิงถึงใครเมื่อไหร
0: ่
1: ไหนก็
0: ไ
1: ม่ว่ากันอีกที
0: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่ม จ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10รายสั่งเด้งอธิบดีสอทอลงนามโดยใน

0: ู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ปปชแล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเนี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจ่ายตามเรื่องนั้นแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่าไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แข่งไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร่
1: คลิปครับอะไรต่อมีอะไร
0: ครับอะไรต่างๆเอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่ากระบวนการมันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป 9,000 กว่าคนแล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะไอ้
1: จัดระบบไม่ดี
0: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
1: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วเราเอามาเข้าโปรแกรมรวมทีเวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ไอ้ตอนรับเงินไม่รู้จักทำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบรวมไว้มันจะได้ไม่เกิน
0: ไม่หรอกผมคิดว่ามันทำกันจนย่ามใจแล้วมันคงทำกันทุกรอบ
1: เอาหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคงทำกันมาจนย่ามใจจนกระทั่งนั่นแหละทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
1: ค่ะ
0: มันถึงได้รั่วแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 จนถึง 800,000 เนี่ย 800,000 เนี่ยโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมฮะพี่เมษาเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน 10,000-20,000 800,000 ที่กว่าจะได้นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมฮะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วและถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันได้แต่ระดับอบต.เลยสิครับพี่เพ็ญสาร
0: มันไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่าอ่ะมันคุ้มค่าถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกอับตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ผมไม่กล้าลงทุนหรอกนี่มันถ้ากล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได
1: ้มันมีช่องทางเป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้หมดแล้วว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่เขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์เอาพูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
0: คราวนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีไหมประเภทที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
1: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
0: แต่ผมดูมันทำกันไปร่ำสันนี่ผมว่าจะไม่เหลือแล้ว
1: แล้วมากไปกว่านั้นนะพี่ไพศาลดีที่สุด
0: เพราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ย

0: าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
1: มันจะเหลือที่ให้ใคร
0: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุแก่แล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนนเปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงไม่เอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กๆๆๆอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าถึงจะจอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยมาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนแอมจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทเนี้ยเพราะเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทเนี้ย
1: ที่น่าสงสาร
0: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู
1: ่อบต.แถวนั้นแหละ
0: เอามาช่วยกันทำ
1: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรียนไม่แน่ใจว่าคนกล้าพันคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เมย์สารถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทำไมที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็ต้องยอมจ่าย
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
1: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
0: ครับคือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ทัด
1: แล้ว
0: ก็โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะถอนทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
1: ไม่มีอยู่แล้วนะดูแล้วถึงคนคุณภาพก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ครับพี่เว
0: รเราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้ามันเป็นจ่ายเงินได้อย่างนี้มันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที
1: ่คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่เป็นสารมีใครสักคนหนึ่งเป็นเด็กดีๆก็ไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น
0: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันไว้พอเดี๋ยวไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
1: สิบคน
0: อันนั้นก็คงจะโดน
1: แก้ข้อสอบกัน
0: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอ่ะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าเดี๋ยวแบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆเล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
1: เมื่อพี่ไพศาลคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่ไพศาลลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่ใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คน100คนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
0: 4,500ล้านเนี่ยเหรอ
1: หาร100คนก็แล้วกันได้คนละ45

0: อะไร
1: นี่แค่นี่ร้อยคนตั้งร้อยคน
0: นี่ร้อยคนเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ให้ร้อยคนเลยค่ะ
1: เออ
0: ถ้ามีคนเกี่ยวข้องร้อยคนได้คนละ45 ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้องร้อยคนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45 ล้านเหรอคะแล้วเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน4,500 ล้าน
1: ครับไอ้นี่ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงานนั่นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับเป
0: ็
1: นแค่ข้าราชการ
0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: เทศบาล
1: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
0: เทศบาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
1: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
0: อำเภอเมืองค่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อ่ะใหญ่จริงอ่ะเศรษฐกิจมันอยู่อำเภอข้างนอกอ่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณอรุณบอกว่าฟังแล้วหมดหวังกับประเทศไทยจริงๆหดหู่มากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุศนาบอกน่าจะลงโทษพวกกระบวนการทุจริตส่วนพวกที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินใจการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมหญ้าคุณอารมณ์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีย้ายหนีไปไหนหนีไปดูแล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้อ่ะพี่ประสานจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
1: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
2: จบแค่โจ้ค่ะ
1: โจ้รับจบ
2: ตัวอย่าง
1: เขาบอกโจ้รับจบ
2: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันพันล้านคนเดียวทำได้ไงอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ก็เราก็กุ้มใจกันพอสมควรนะฮะว่ามันคงจะจบแค่หางหัวไม่นั่นแล้วก็ถ้าจับได้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเงินไปไหน 4,500 ล้านอันดับต่อมาคือที่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะไปจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
1: ตกลง
2: สองอันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามาก3ก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกัน2อย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
1: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530
2: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
1: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
1: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
2: ระหว่างทาง
1: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
2: ก็ไปตีความเอาของเขา
1: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่านสายไฟกว่าจะไปถึงปลายทางจ่ายเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
2: รวมถึงพวกบิตคอยที่ใช้200,000จ่าย8บาท
1: คราวนี้คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นnon technical loss ก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
2: เวลา
1: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจ้ำไฟของเราอะไรเงี้ยนะคุณต้องมาจ้ำไฟต่อไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
2: technical loss
1: non technical loss ถ้า technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือเป็นทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมืองบิตคอยน์มาขุดแรงต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ประชาชนรับไปทั้งหมดครับมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟส่องสว่างนะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกพช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกพช.
2: เดือนนี้แก้ได
1: ้กพช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกพช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กพช.ก็ไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็นค่าไฟแฝงให้กับประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละหมื่นกว่าล้านบาท
2: หมื่นกว่าล้าน
1: ประมาณ 15,000 ล้าน
2: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68ล้านคนยื่นเสียภาษี10ล้านคนเสียจริง4ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละพี่ไพศาล
1: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีใช่ไหม
2: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงจะพอไหมฮะ
1: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่
2: ถูกขโมย
1: ใช้ถูกขโมยใช้
2: อันนั้นให้กฟผ.เข
1: าอันนั้นผมคิดว่าการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
2: เพราะคุณปล่อยปละละเลยเอง
1: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
2: อันนี้ไม่ใช่
1: คุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฟร์กว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยๆ
2: ขุดไฟใช้ขโมยไฟใช้ที10ล้านจับได้ไปเลยนะรองอะไรนะคะพี่ไพศาล
1: ไม่รู้ก็เคยจับเคย
2: ระดับสูงมากๆเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมุติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
2: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่า มันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงินพันหนึ่งเดี๋ยวนี้มันพันถึง 2,000 นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมฮะเวลาสนามใหญ่เนี่ยมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลยพูดได้จริงๆประชาชนก่อนหน้านี้คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ตัวเองขายเสียงแล้วเขาก็ไปโกงกินกันจากนี้ไปจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวขนาดไหนเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญเรียกว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารุ่นไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูรอให้กพช.ชุดปัจจุบันเขาคือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
2: คุณนัทพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุชนะบอกว่าโอ้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดิมแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องจะต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูกโกงไปอ่ะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งที่ฉันพูดนะ300หัวละ300อบต.
1: 300เหรอ
2: นี่อย่างนั้นบอกที่บ้านหัวละ300อยู่เลย
1: ไหนฟังดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
2: แล้วก็ไม่ได้อะสิเอกคนจ่ายแค่300อ่ะคนอื่นก็จ่าย 1,000 ประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆอ่ะจะได้เข็ดสักที
1: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงประมาณ
2: ที่เสียจริงๆนะ4 ล้านที่ยื่น
1: อ
2: ่ะประมาณ9 ล้าน 10 ล้านเก้าล้านสิบล้านแต่เสียจริงอ่ะแค่นี้จริงแล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะนี่ก็เลยภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
2: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นนะ
2: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค่ะ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่ได้รู้สึก
2: พยายามใช้เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นลดพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกไขมันอันนี้โอเคพอได
2: ้
1: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
2: แล้วมันมีแวดเหรอคะ
1: มันมีแวดทุกตัวเอาไปโยงกันเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
2: พูดในสิ่งที
1: ่เหมือนกันเลยนะ
2: ทำไม่สำเร็จนะคะ
1: เหมือนที่สสเขาลดน้ำลงเอา
2: ลดไซส์ลดโลก
1: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
2: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
1: แม่ชอบทานโอ้ผู้ร่วงรับแม่ผู้ร่วงรับชอบมากแกงเขียวหวาน
2: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
1: ขอให้พระ
2: ปลาดุกฟูเลยนะ
1: ท่านเป็นออเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ร่วงรับด้วย
2: ฝอยทองสังขยา
1: เอ้ยมีไหมประเภทพระท่านกำลังฉันอยู่แล้วนั่งเฝ้าท่านนี่เนี่ยอันนี้อะไรพระเชียร์พ่อแม่ชอบไง
2: แต่ช่วงหลังถ้าพาแบบคุ้นๆกันเนี่ยเดียนก็จัดใหม่มานะจัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสนามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลาแล้วก็โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
1: ไม่มี
2: ใช่อะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิ่นๆแค่ผัดบวบใส่ไข่เนี่ยพระชอบมากเลยอะ
1: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านนึงเลย
2: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆแต่
2: ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่ใช่แต่หมายถึง
2: ว่าเคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
1: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
2: อ๋อแล้วร้อนใหม่ๆไป
1: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีเราก็เลยฉันเพลงก็จัดให้คุณร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
2: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพทานแบบฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
2: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอนทุ่ม10 นาทีอ่านเร็วกว่า10 นาที5 นาทีได้ไหมฮะ
1: อ๋อได้ช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
2: กำลังเหมาะเลยนะคะ
1: ครับ
2: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
1: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันนี้23ก็เหลือเวลาเพียง5วัน
2: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
1: ไอ้ของผมสกมากันเยอะนะ
2: หรอคะสกใช่ใช่แต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นคนอื่นเลย
1: ไม่ทราบเหมือนกันก็
2: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปลื้อลิ้นชักได้อะไรมาไหมคะได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจากพิชัยจินดาสวัสดีปีใหม่สงกรานต
1: ์อ๋อก่อน
2: ตอนที่เขายึกยักยึกยักว่าจะลง
1: จะลงไม่ลง
2: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
1: มิกแปะนี่รอบเรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
2: ค่ะ
1: แต่
2: ตอนนี้ท่านก็ไม่ยึกยักขนาดก็ชัด
1: มีลายอะไรเข้ามานะ
2: ไม่มีอะไรค่ะอ๋อลายขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25-26ก็คือวันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณรสัมมวานหรือว่า15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดา16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ก็จะคาบเกี่ยวในช่วงแรกของรายการของเราด้วยคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับ
2: วันพฤหัส16:55วันศุกร์9:55
1: ครับก็คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติแล้วตามสถิติเนี่ยจะมีกู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไว้เยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากๆ
2: เพื่ออะไรคะ
1: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบร์เบอร์หรือไม่ปั้มเบอร์มาเลยก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ 60% 50% เนี่ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก 40% คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามามันก็70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นขึ้นหน่อยคนชนะ
2: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่างนี้ไหม
1: ก็กลัวเงี้ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพคราวที่แล้ว60
2: ก็เห็นว่าชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
3: ต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีฮะคุยกันต่อครับ
2: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
1: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
2: คน4ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุขพงศ์บอกสงสัยคุณสุขพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวก4ล้านเสียภาษีพวก4ล้านเสียภาษี
1: เดี๋ยวจะผ่าทางรณรงค์ให้มอบโล่ฮะ
2: ไม่ได้หรอกค่ะทำโล่4ล้านคน
1: ใน
2: การทุจริต
1: ออเนอร์ซิติเซน
2: ไม่อ่ะ
1: คร
2: ับ ดิฉันไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
1: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเหมาพระสักรุ่นนึงแล้วก็มามอบให้มอบ
2: เคยได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลา นี่พูดจริงนะคะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณนรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครกระจายเองกับมือเลยดีแล้วคุณนรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้ได้ลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเป่าปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมดประเทศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเช้ามาหั่นโอ้ผ้าก็ไม่เหลือแล้ว ค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะดิฉันเนี่ยนะพี่สารคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี่ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสีย เรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะดิฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านดิฉันก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
1: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่มาเป็น
2: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาร
1: ใช่
2: หรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแย่ๆมาให้พวกเราจ่ายเนี่ยไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านจะบอกไปรษณีย์ปิดแล้ว แล้วก็
1: เป็นพระเป็นไปรษณีย์ฮะใช่
2: ค่ะอ๋อใช่บางท่านเข้าไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน
1: ์ถวายซีดีเลยใช่ไหม
2: พ่อชอบฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณมากอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเปร่แผงลอยอะไรพวกนี้ก็ปีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหม เงินก็รวยเลยคุณกิตไม่ทราบว่าหาบเร่แผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าเล่าให้ฉันฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลนะเขายังคุ้มแรงที่ในศาล
1: โอ้นี่เข้ารัฐเข้าหลวงหมดเลย
2: คนของหลวง
1: อ๋อโอเคว่าเข้าหลวงเจ็บ
2: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
1: ส่งมะม่วงมาขอบพระคุณ
2: อร่อยมาก
1: นะสงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
2: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสี
1: มะม่วงที่
2: บางคุณสีใช่ค่ะมันบางคุณสีอร่อยค่ะแล้วที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑร่ำรวย
1: กาฬสินธุ์มีคนไปร้องผู้ว่ากาฬสินธุ์โดนคนไปร้อง
2: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
1: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักคงพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ของนั้นด้วยใช่ไหมของเกจิดังด้วยนี่
2: พี่ดิฉันค่ะในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรากูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3ปีติดจริงไหมคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือนก
2: ัน52ก็เพิ่ง17ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่านจากคุณนิพิษอินทรสมบัติบอก
1: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
2: อธิบดีกรมการ
1: แต่คุณอยู่คล้ายครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบโดนนั่งกลายเป็นกระดงคดีไป
2: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะ
1: มาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์นะอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์
2: อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
1: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
2: จักรพงศ์พิวัฒน์วานิชเป็นตำรวจใช่ไหมฮะศาสตราจารย
1: ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขา
2: เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่เวสันเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยสอนที่เรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสองคนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้งสองคนที่จุฬาแพ้ยับเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนั้น
2: เนี่ยค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยค่ะ
1: อาจารย์
2: การศาสตร์รัฐธรรมนูญ
1: าจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
2: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
1: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
2: ตกตั้งแต่แรกเลย
1: ตกที่สรรหา
2: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์ลงเลยในร้อยตำรวจ
1: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็กรอบแรกมาคุณสิริพันธ์แล้วพอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่เปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงษ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงษ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คือท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐภาษาศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลสารัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานสารปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลนูนคุณอรรถยุทธ์ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาณะเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์กรรมการจากคอตงก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิวัยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงศ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงศ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
2: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าว่าที่ตุลาการศาลรัฐมนตรีท่านใหม่นะคะอาจารย์จักรพงศ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะบุดบิดจะได้ทุกครั้ง
1: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
2: แล้วอันอื่นอีกเหรอคะ
1: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคอตงอไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
2: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่วิดทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
1: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงและจุฬานะ
2: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี
1: ่แล้วก็
2: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
1: แล้วก็มาจบรัฐประสาศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
2: ค่ะ
1: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงานตำรวจชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วความเชื่อ
2: ชาญเขาต้องการรัฐศาสตร
1: ์สายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์
2: ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลูกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ่ะ
1: มีเสียงที่เขาพูดถึงอยู
2: ่
1: หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
2: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
1: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศนะคะในช่วงนี้ก็อยู่กับเราสองคนดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับดีเจโด้งครับจามรกิจสวภาพครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: คุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยในช่วงนี้เพราะว่าเราอยู่อสมท95ส่งสัญญาณไปยังวิทยุอสมททั่วประเทศสวัสดีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95พี่หนูวันแชร์แล้วนะคนมีมิมี่นะคุณปุญญวัฒน์อุบลมาแล้ว
2: พี่สมจิตบอกว่าพิษณุโลกฟังชัดมากครับผมขอบคุณนะครับพี่ติ๋มเย่ๆเจอดีเจตัวเป็นๆแล้วนะครับโอ้โหคนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะ
1: ตอนเสียงนั่นก็เสียงเป็นๆนะคะ
2: ครับผมตอนนี้อาจจะได้แบบเห็นหน้ากันใช่ไห
1: ม
2: สื่อสารกันพี่พยาวสวัสดีครับทักทายพี่กล้วยน้องด้งมานะครับเช่นเดียวกับพี่ธัญรัตน์ด้วยพี่กฤษชมนด้วยนะครับพี่นาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์มาให้เราทุกวันนะพี่นาเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะพี่กัญญานะครับพี่อยู่อย่างเสือเชื่อก็บ้านะครับ โอ้โหเชื่อนะฮะพี่สอนนะครับมาคุณดาด้านะฮะดีที่สุดขอบคุณนะครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10นะคะวันนี้ประหลาดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีพระนะในสำนักสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพแล้วก็ขายยาบ้าในพื้นที่อุ้ยเสพแล้วขายด้วยนะโอ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยก็ไปเจอพระอยู่3รูปอยู่ที่หน้ากุฏิก็เลยขอตรวจปัสสาวะพบว่าพระ2รูปเนี่ยไม่พบสารเสพติดร่างกายนะ มีขณะที่พระ1รูปนะก็คือพระอ้อยเนี่ยมีพิรุธและผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเป็นบวกก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิไปเจอยาบ้า155เม็ดซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก 21,560 นะคะโทรศัพท์2เครื่องบัตร ATM 2ใบแล้วก็รถยนต์1คันซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะก็นำตัวพระอ้อยเนี่ยไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลบ้านแท่นปรากฏว่าก็ยังคงพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นนะคะดำเนินการให้ลาสิกขาลาสึกไปเลยแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแท่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากจะอ่านสุดท้ายเนี่ยเขาชอบบอกว่าเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายไงแล้วผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นการตอบตอนสุดท้ายเนอะเน
2: ี่
1: ยมันมีมันมีทุกที่เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วรูปพระเนี่ย
2: ยานี่ไปถึง
1: รูปพระที่อายุเยอะแล้วนะ
2: คือไปถึงชุมชนได้พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไปในวัด
1: แล้วเป็นผู้ขายด้วยมันเงินจะเยอะนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งโทรศัพท์กี่เครื่องนู่นเงินก็เยอะแล้วแถมมีรถติดต่างหาก
2: โอ้โหนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับผมพาไปดูเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตามจับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดนชาวต่างชาตินะครับชิงกระเป๋าไปล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้นะช่วงสายๆที่ผ่านมาตามจับให้แล้วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอซ์แลนด์เรียกใช้บริการแท็กซี่แล้วคนขับเนี่ยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงก็ขับไปรับตามปกติปรากฏขึ้นรถมาเนี่ยนะฮะเอื้อมือไปกระชากกระเป๋า
1: ในกระเป๋ามี
2: เง
1: ิน
2: ใช่เอาเงินแท็กซี่นะคือคนขับเนี่ยเขาขับแล้วข้างหน้าเขาเบาะที่เบาะเนี่ยนะฮะเขาก็วางกระเป๋าของเขาไว้ใบหนึ่งคนนั่งผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังใช่ไหมปรากฏหมอนี่ขึ้นมาถึงเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าเข้าไปปุ๊บนะฮะได้เงินได้มือถือได้พวกเอกสารบัตรไปอะไรต่างๆของเขาไปหมดเลยเอาเขาไปดื้อนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ละนะครับนะเหตุเกิดที่แถวๆหน้าโรงพยาบาลป่าตองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดผู้กำกับสภ.ป่าตองนะครับสั่งให้ชุดสืบแกะรอยกล้องวงจรปิดจนในที่สุดจับได้แล้วนะครับเป็นชาวไอซ์แลนด์อายุ37นักท่องเที่ยวครับโดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะก็เดี๋ยวจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปที่ทำไมฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างงี้ฮะคืออยากจะได้

0: ข่าวหรือว่า
1: แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวไปที่แท็กซี่ไม่ค่อยมีไง
2: เออ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไม่แต่ใช่ไม่ค่อยมีแต่หมายถึงว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบอ่ะพี่ดูอยู่สงกรานต์ก็ฉีดน้ำใส่ตำรวจลุมฉีดใส่คนใส่อะไรกันแบบเหมือนบ้านเรามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเหรอฮะเออพวกนี้เหมือนเขาไม่ค่อยกลัว
1: อ
0: ่ะก็ต้องช่วยๆกันบอกเขานะ
1: กฎหมายบ้านเราไม่แรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่การเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องเอาใจลูกบ้านนะลูกบ้านมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงไม่งั้นจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาประเมินโดยชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาด้วยนะโดนปลดแล้วสำหรับนายธนาโชติจูหมื่นวัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการประเมินการทำงานนะคะ2ครั้งคือเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการประเมินภาพรวมปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแพ้การประเมินชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อหลังบริหารงานครบ4ปีชาวอ้างว่าชาวบ้านเขาบอกไงหรือไงก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านเลยมัวแต่ไปติดนารีนารีก็ผู้หญิงใช่ไหม
0: ม
1: ัวแต่ไปติดผู้หญิงแล้วก็ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนที่จะต้องนำหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.เงินกยศ.สำคัญนะสำหรับคนในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็คือพ่อแม่ไม่ทันหรือว่าเออพอก็ช่วยพ่อแม่คือเอากู้กยศ.เพราะว่าเวลาเรียนจบก็ถึงทำงานแล้วถึงค่อยผ่อน
0: แล้วดอกเบี้ยก็ถูกใช่ไหมเหมือนแบงค์รัฐใช่ไห
1: มในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เข้าชี้แจงต่อนายอำเภอว่าผลการประเมินเนี่ยยังไม่รัดกุมมีการเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปกลั่นแกล้งนะทางนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพศเนี่ยนะคะนายอัตพลสนกุลอัตพลสนกุลเนี่ยนะก็เลยให้มีการประเมินใหม่วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีการประเมินแบบเชิงวิชาการด้วยนะแล้วก็ให้อำเภอตั้งประเด็นการทำงานมาให้ผู้ใหญ่บ้านตอบ38ข้อแล้วชาวบ้านก็จะลงคะแนนว่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านในแต่ละข้อจากคำชี้แจงของผู้ใหญ่บ้านใช้เวลากว่า5ชั่วโมงในการชี้แจงและลงคะแนนปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นครั้งที่2ซึ่งตามระเบียบของกรมการปกครองจะต้องมีการประเมินทุก4ปีล่าสุดเนี่ยนายอำเภอคนนี้ก็เลยออกหนังสือเป็นคำสั่งให้อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษเนี่ยเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้วคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรู้ด้วยเนี่ย มีเหรอถ้ามีก็ดีนะทำให้แบบชาวบ้านมีปากมีเสียงบ้างอ่ะไม่งั้นอ่ะต้องให้ชาวบ้านต้องให้ชาวบ้าน
0: เป็นบ้านเขาอยู่ในตำแหน่งก
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: พี่เขาบอกว่ามีเขาบอกเป็นตลอดไม่ใช่เหรอก็งงทำไมที่นี่บอกมีการประเมินด้วยก็ดีนะประเมินทุกๆ4ปีอ่ะถ้าไม่ผ่านก็คือแบบให้ออกคำสั่งให้ออกให้ไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาจากการเลือกตั้งนะไอ้ดง
0: เ
1: นาะมาจากการเลือกตั้งบางทีเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีกันแบบ100 200ครัวเรือนเองก็ต้องลงคะแนน
0: ก็ต้องลงก็ดีถ้าเกิดต้องรอถึง4ปีบางคนบอกโอ้โหนะมันนานไปจะเปลี่ยนทีต้องรออีก4ปี
1: เขาบอกว่าสำหรับคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านเนี้ยครั้งเนี้ยในกรณีการประเมินเนี่ยเป็นถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนใหญ่แล้วในการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อเนี่ยหรือว่าการประท้วงการทำงานในหลายหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกปลดแล้วในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
0: โอ้ที่แสดงว่าชาวบ้านไม่ไหว
1: ไม่ไหวจริงนะล่ารายชื่อเนี่ย
0: คนนี้ไม่ไหวจริง
1: บางทีในหมู่บ้านอ่ะก็พูดกันไปบ่นกันไปแต่เอาละให้ทำจริงเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครแบบเป็นผู้นำอ่ะ
0: นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ่ะพี่ๆแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคนไทยเราใจดีนะอย่าทำแบบนี้นะนี่ฮะ
1: แบบไหน
0: มีแรงงานคนหนึ่งเขาก็ยังวัยรุ่นนะอายุ23คุณผู้ฟังชื่อว่าปีโซฟิวนะครับปีโซฟิวเนี่ยเป็นชาวเมียนมาโดนจับในข้อหาขโมยโทรศัพท์ iPhone 12นะครับที่นนทบุรีนะคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นร้านขายมือถือขายมือสองนะครับอยู่ในตลาดนกฮูกก็แจ้งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่าคนต่างด้าวคนนี้มาทำทีขอซื้อ iPhone 12ระหว่างที่ตกลงราคากันก็อาศัยจังหวะทีเผลอคว้าแล้ววิ่งนะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตามจับมาได้วันเดียวกันนั่นแหละไปตามจับตอน5ทุ่มนะฮะไปตามจับที่ห้องพัก

0: ก็ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาทีนี้ที่บอกว่าจะว่าเห็นใจก็อย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะเมียเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมียเขาเนี่ยคลอดลูกตอนนี้ลูกเขา7เดือนมือถือเครื่องเก่าเขาเนี่ยกล้องเสียได้แต่โทรศัพท์ทีนี้อยากจะเห็นหน้าลูกลูกก็อยากจะคุยแบบเห็นหน้ากับพ่อเหมือนเมื่อก่อนแต่เงินไม่มีเงินไม่มีก็เลยบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัดสินใจแบบทนความคิดถึงไม่ไหวอะครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุตั้งใจไปขโมยมือถือมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับลูกอะนะฮะและที่เราบอกว่าจริงๆคนไทยใจดีแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลนี้นะคุณเดินเข้าไปในตลาดนะสมมติคุณทำงานอยู่ที่ตลาดตลาดใดก็ตามตลาดนึงนะคุณไปหาคนไทยหาเจ๊เจ้าของหาเฮียเจ้าของคนไหนแล้วก็บอกเขาว่าเฮียครับแอดไลน์ดิหน่อยผมอยากคุยกับลูกผมเพิ่งเกิดได้7เดือนผมว่าไม่มีใครใจบายให้ธนากรขนาดไม่ให้คุณวิดีโอไลน์ไปเนาะ
1: อ
0: เพียงแต่ว่าบางทีอารมณ์เขาอาจจะอยากกลับบ้านมาอาบน้ำนอนคุยกับลูกจนหลับไปอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นครูก็ต้องเก็บเงินนะหาซื้อมือถือให้ได้สักเครื่องนึงนะครับโอ้ก็ฟังเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันผิดไปสักนิดนึงนะไปขโมยของยังไงมันก็ผิดนะฮะก็ถ้าได้โอกาสนะก็กลับเนื้อกลับตัวนะกลับเนื้อกลับตัวซะนะครับก็โดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่มันเสร็จแล้วเป็นคนนี้นะคะกำลังจะได้โอกาสในการพักโทษชั่วคราวแล้วคือพี่เสกโลโซ
0: โอ้ย
1: เย้ร้องเพลงสิร้องเพลงพี่เสก
0: เธอผ่านมาได้ยินเพลงไหน
1: ฝนตกที่หน้าต่างไหมวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแหมเพลงอะไรก็เสกโลโซก็จะรับการพักโทษในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพี่เสกโลโซเนี่ยนะจะได้รับความเห็นชอบให้พักโทษนะคะกรณีมีเหตุพิเศษนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เนี่ยโดยเรือนจำกลางเพชรบุรีจะปล่อยตัวพักการลงโทษนะคะโดยมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยระหว่างพักโทษบอกยังต้องติด EM นะกำไร EM นะก็คือพักโทษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบกำหนดโทษนะคะซึ่งก็บอกว่าวันครบกำหนดโทษเนี่ยก็คือวันที่13ธันวาคม2570ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโทษที่คุณเสกได้รับเนี่ยก็คือมี2ปี12เดือน20วันนะแต่ว่าก็ได้รับการอะไรนะพักได้รับการพิจารณาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็ลดโทษเรื่อยๆเนี่ยก็เลยจะพ้นอ่ะวันที่13ธันวาคม2570ค่ะก็ตั้งจากนี้ไปก็คืออีกกี่เดือนไม่รู้นะ
0: ก็แกอยู่ในนั้นมา13เดือนเต็มนะ
1: อืมนะ
0: ก็แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวก็ออกวันไหนนะพี่ออกวัน
1: พรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดก็คือไปเข้าโครงการของกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
0: ครับแล้วในเพจในแกลงว่า26นี่ก็คืออีก2ก็ใช่หมายถึงว่า26เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะขายบัตรเลยนะเขาบอกบัตรหมดแล้วด้วยนะ MCC Hall หรือมอบางกะปิอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะมีคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซแล้วก็ตารางงานที่ออกมาแล้วนะพี
1: ่แน่นๆเลยใช่ไหม
0: 26ใน2งานนะฮะ27เนี่ย3งาน
1: อ๋อ
0: 27นี่ก็2งานของการขออภัยนะฮะแล้วก็28 29 30ดูดิงานแน่นเอียดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหทั้งตามร้านต่างๆตามงานต่างๆนะฮะ
1: ค่ะหวังว่าคราวนี้พี่เสกคงมีสติมากขึ้น
0: เนาะๆๆเ
1: พราะจริงๆมันเนาะมันแค่แป๊บเดียวเองอ่ะอารมณ์ชั่ววูบอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นเนาะ2ปีกว่าน
0: ี่นะฮะเสกโลโซ
1: ค่ะ
0: หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน
1: พักเร็วๆตาพัก
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจ

0: พื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: อ่ะก่อนไปอันดับ5นะฮะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังโอ้ยเนี่ยร้องเพลงทีขึ้น90 พี่สุวัฒน์บอกเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องครับ เสกโลโซพี่ว่าน่าบอกอารมณ์ชั่ววูบ
10: อ่าใช่
9: อารมณ์ชั่ววูบนะครับเชฟสมพงษ์อยู่บ้านผม101ประเมินเหมือนกันครับแต่ให้ญาติพี่น้องคนสนิทเอาไปประเมินเลยผ่านตลอดหมู่ไหนครับพี่101หมู่ไหนแจ้งหน่อยนะครับนี่พี่สุวัฒน์ใช่ต้องมีประเมินควรจะต้องมีประเมินทุกที
10: ่
9: อยากให้มีประเมินทุกที่นะครับนะมาฟังข่าวกันต่อนะครับพาไปที่ชลบุรีนะครับที่บอกว่ายาบ้ามันเยอะเนี่ยนะครับก็เพราะนี่นะฮะเยอะถึงขนาดนี้2วัยรุ่นนะครับเปิดรีสอร์ทไม่ได้มาเที่ยวกันธรรมดานะครับพกยาบ้าพกไอซ์มาเสพด้วยแต่อย่างที่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรใช่ไหม
10: แล้วพกยาเข้ามาด้วย
9: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเปิดห้องกันอย่างนี้แล้วครับมาเปิดห้องเสพกันอ่ะพูดง่าย
10: ๆมีเยอะนะบางทีไปเปิดรีสอร์ทเช่าเป็นเดือนๆก็มีนะทำเป็นฮาเลมเลยอ่ะ
9: จริงเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้ผู้ประกอบการก็คือเขาเอากุญแจห้องเราไปแล้วมันก็เป็นส่วนตัวเขาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นลอยอะไรออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยสองวัยรุ่นคนนี้นะครับเผอิญว่าโดนพลเมืองดีเปิดห้องอยู่ข้างๆนะครับเขาสงสัยในพฤติกรรมของสองวัยรุ่นคนนี้นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจบอกว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดกันอยู่ครับจะได้กลิ่นได้อะไรกันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เจอจริงๆเสพยาบ้ากันนะครับมียาบ้า9เม็ดมีไอซ์อีก 0.4G นะฮะวางอยู่บนเตียงนะครับโอ้ในกระเป๋าเนี่ยเจออีก10เม็ดไอซ์อีก5ถุงนะครับเกือบ 2G นะฮะเกือบ2กรัมเจ้าตัว2คนนี้นะครับวัยรุ่นก็ยอมรับนะครับว่าเป็นของเขาเองนะก็มาเปิดห้องนะครับเพื่อที่จะเสพยาเสพติดในห้องพักที่ในแอร์มันเย็นดีเขาบอกอยู่ข้างนอกมันร้อน ก็ห้องพวกนี้พี่บางทีต่างจังหวัดอ่ะ400 500บางทีนะเขาลงทุนอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะโอ้เนี่ยครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันแบบถ้าเราไปอยู่โรงแรมหรือไปเช่าห้องแล้วเราได้กลิ่นอะไรที่เหมือนกลิ่นยาเสพติดอ่ะเมื่อวานผมไปไหนนะเจอคนสูบกัญชาแต่ผมรู้เลยนี่ไอ้ข้างๆผมนี่เสพกัญชาได้กลิ่นนี้หึ่มเลยอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวนะนึกไม่ออกนะแต่ว่าเลยนึกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กัญชามันเสพ

0: ได้ตามท้องถนนแบบนี้เลยหรือ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: ด้องพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยมันมีจ่ายค่าไฟทางตามถนนสาธารณะด้วยนะ
0: มันใช่ในค่ารวมหรือในค่า FT อะไรที่แบบ
2: โอ้ยสงสัยมันใช่แน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยถูกเรียกเก็บ
0: ในบิลค่าไฟอะไรเนี่ย
2: ซึ่งคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องจ่ายบ้านนึงอ่ะคือหน่วยละ10สตางค์ถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่มันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็บอกกรณีนี้นะคะว่ากำลังให้แยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงและกำลังหาข้อจริงเพื่อจะมารายงานต่อนายกนะคะ
0: ท่านนายกก็ไม่เคยรู้มาก่อน
2: ไม่เคยรู้นายกเป็นคนเอ๊ะด้วยนะนักข่าวก็ถามว่าแล้วคือไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระพึ่งได้นะเนี่ย
0: คร
2: ับ
0: ผ
2: มถามต่อบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกว่าถ้าให้คมนาคมไปจ่ายแล้วก็แบกรับภาระเนี้ยมันเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะปีนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีก็ต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงนะคะมันถึงว่าถ้าเป็นภาระของประชาชนจริงเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังไปตรวจสอบขณะนี้ยังไม่รู้นะคะเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆหรือไม่จริงยังไงแต่ถ้าจริงเราต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยนักข่าวมันเป็นข้อสั่งการของนายกหรือนายกก็บอกก็มันมีเอ๊ะนิดนึงแต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ว่าใครจะเคมกันยังไงนะคะกฟน.แล้วกฟผ.ก็บอกว่าเนี่ยเขารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะแบกหมดเลยตอนนั้นตัวเองอยู่มหาไทยแต่ไม่ได้คุมพลังงานไงมาถึงว่าอ๋อมาถึงถ้าเกิดไฟที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้กฟน.กฟผ.รับหมดไหมแต่ไฟทางสาธารณะที่วิ่งรถยนต์รถอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี
0: ่ตรงนี้ว่าไอ้นี่มันเป็นไฟที่ตามท้องถิ่นอะตามององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลถนนนะฮะ
2: คิดยังไงอะเนี่ยนายกเราก็เลยเองไงก็เลยถามนะว่าที่แบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแบกยังไงทำไมถึงต้องแบกตัวเองก็เลยถามไปเพราะว่าไม่ได้คุมคมนาคมแล้วก็พลังงานแต่วันนี้เข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยังไงก็เลยก็เลยถามไปที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะว่าตอนนี้จะดูอย่างเงี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโว่เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้ากฟน.และกฟผ.เนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องแก้ให้แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันยังไงทางกฟน.แล้วก็พอต้องชี้แจงนะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: เราไม่เคยรู้เลยเนาะ
0: ไม่เคยรู
2: ้ไอ้ค่า FT อะไรพี่ยังไม่อยากจะ
0: เขาคงมีมันแฝงอยู่ในนั้นแหละผมว่าเขารวมมาอยู่ในอะไรพวกนี้แหละมั้ง
2: เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร
0: มันเลยไม่ได้แยกออกมาเป็นว่าค่าอะไรต่างๆ
2: ค่าไฟฟ้าผันแปร
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ครับวันนี้ทางผู้กำกับนะครับสภ.ท่าตะโกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับถึงบ้านเลยนะครับเคสนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปร้องสายไหมต้องรอดกรณีถูกรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามเกาะข้ามเลนมาพุ่งชนนะฮะแล้ววันนั้นลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะสภ.ท่าตะโกเนี่ยไปตั้งข้อหาประมาทร่วมกันทางฝั่งนี้เขาบอกเขาประมาทร่วมตรงไหนเนี่ยผมขับมาเลนของผมดีๆเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมา4เดือนผ่านไปแล้วเขาก็เลยออกมาเนี่ยนะฮะร้องนะครับขอความเป็นธรรมพอทุกคนเห็นคลิปทุกคนก็งงกันทั้งหมดนะก็มีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมีการตั้งกรรมการสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณสมชายนะครับคนเจ็บที่ถูกรถข้ามพุ่งมาชนเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับกับลูกสาวทำความเข้าใจกับในคดีนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังบอกว่าหมายถึงว่าฝั่งผู้เสียหายนะยังบอกว่ายังไม่มั่นใจระแวงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เห็นมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะ

0: ที่ผ่านมาตกเป็นผู้ต้องหาประมาทร่วมเขาก็บอกแล้วจะให้เชื่อใจตำรวจได้ยังไงนะครับยังระแวงอยู
1: ่ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่อันดับ2มาดูที่ศาลเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะเขาสั่งเนรเทศผู้หญิงชาวบราซิลคนหนึ่งแหละคือเป็นซาแซงอะโด่งเป็นซาแซงของแล้วไปละเมิดเยอะอะจองกุ๊กอะจอนจองกุ๊กนี่สมาชิกวง BTS ใช่ไหมบอกว่าไปเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซาแซงคนเนี้ยไปกดกลิ่งหน้าบ้านของจอนจองกุ๊กเนี่ยถี่มากถึง133ครั้งศาลพิพากษาเลยจำคุก1ปีแล้วให้รอลงอาญา2ปีแต่ว่าศาลเกาหลีใต้เนี่ยในประเทศออกนอกประเทศไปเลยนะคะเออนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของซาแซงชาวบราซิลคนนี้นะคะเริ่มคุกคามจองกุ๊กมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยด้วยการเดินทางไปบ้านพักของจองกุ๊กในเขตยงซานที่กรุงโซลทั้งหมดเนี่ยไปถึง22ครั้งมีทั้งการปาข้าวของข้ามกำแพงหยอดจดหมายแล้วก็หยอดจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักเออบุกเข้าไปถึงครั้งไปถึงแล้วก็กดกลิ่งหน้าประตูเนี่ย133ครั้งในวันเดียวกันศาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นรุนถึงขั้นรุนแรงเลยอ่ะเออก็เลยพิพากษาจำคุกแล้วก็ถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้ทันที
0: ครับผมโอ้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะขอสั้นๆ สักนิดเดียวทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วก็อ่านข่าวเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงรปภ.คนนี้สักหน่อยนะครับคือแกเนี่ยไปห้ามรถเก๋งขี่ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านทำตามกฎละกดเขาห้ามย้อนสอน
1: อ
0: ่ะปรากฏว่าเจอเอามีดไล่ฟันนะครับเจอเอามีดไล่ฟันนะเออแล้วแกก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับตีสวนกลับไปคู่กรณีบาดเจ็บปรากฏคู่กรณีมาเรียกเงินแกแสนหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เอาความอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับหมู่บ้านยังไงก็ช่วยหน่อยนะนี่ฮะหมู่บ้านพฤกษา13นะครับช่วยคุณลุงด้วยคุณลุงก็ตัวคนเดียวนะครับ
1: ก็คนทำผิดกฎนะทุกคนแต่บางทีแหละเราก็เห็นคนผิดกฎแต่เราก็ไม่กล้าทำ
0: เ
1: นาะเนี่ยอย่างเจออย่างเงี้ยทำไงโดนใครช่วยเรา
0: ใช่เนี่ยเราก็ถือว่าป้องกันตัวเหมือนกันนะเพราะฝั่งด้วยเอามีดมาฟัน
1: อ
0: ่ะนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับ93ท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ฟังเราด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจน

0: นบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมพาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้ะคนละกอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะทักทายพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้33คนนะที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะแล้วก็พี่จำปีสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีคนไร้หัวใจด้วยนะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะเบิ่งก่อนพี่มังกรมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรุณด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์สวัสดีนะครับสวัสดีจ้ารายงานตัวครับสวัสดีน้องอนัสการใช่ไหมเนี่ยใช่

นัสการน้องอนัทด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะคะพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเด้อสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลนะอุบลมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่มังกรบอกว่า2แชร์แล้วครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบพระคุณล่าหลายไว้เราจะคุยกันยาวๆหน่อยเนาะวันนี้เหงาสวัสดีพี่จิวัฒน์ด้วยนะครับผมอ๋อพี่ขอไปครับพี่วิจิตสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะพี่วิจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดติดตามทุกครั้งไม่ได้ทักทายฟังอยู่โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะขอบพระคุณพี่วิจิตด้วยนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมทักทายเพื่อเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันสวัสดีด้วยนะฮะไม่ได้เจอพี่วิจิตรนานแล้วเมื่อวานนี้พี่วิจิตรไม่เข้ามาฟังเพลงกัน สวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะพี่รัฐสวัสดีจ้าสวัสดีหนุ่มท้าพลด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ทักทายกันหน่อยในช่วงนี้เสียงนี้ยังพลังไม่เยอะเสียงนี้ยังพลังไม่เยอะหมายถึงยังไงจ๊ะเสียงผมหรอโอ้ยผมพยายามพูดแบบให้น่ารักน่ารักอยู่นะเนี่ยสวัสดีพี่เอครับไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่เอไม่ค่อยสดชื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบอลหรือเปล่าไม่รู้แฮสวัสดีผู้ใหญ่วันนะครับผมรังสิตนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพสวัสดีครับรังสิตฝนไม่ตกครับพี่อ๋อพี่มนพตอนนี้อากาศที่รังสิตโอเคนะฮะเมื่อกี้ตอนขับรถมานี่ก็หุยตกไปนิดนึงแต่ก็นิดเดียวเองสวัสดีพี่พีอุบลด้วยนะฮะผมอุบลนครศรีสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะครับพี่อรุณบอกว่าสวัสดีเสียเปียกอ้าวเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกคนหล่อของผมด้วยนะฮะทักทายเสียเปียกกันด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่เนาะนะฮะผมให้สิทธิ์สายแรกเลยคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสายแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าใหม่นะฮะพร้อมคุยสายกับดีเจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับผม022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทันทีเลยนะฮะขอแค่พี่ๆขอกันเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันที่หน้าใหม่นะฮะสวัสดีพี่หัตถพงษ์ด้วยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สนองด้วยนะฮะพี่สนองขอเพลงเข้ามาพี่สนองขอเพลงอะไรครับพี่รัฐบอกว่าเสียงเพลงที่3จ้าอ๋อโอ้สมัยอินดี้เลยนะช่วงนี้สมัยยุคแรกๆอินดี้ของผมเลยนะเนี่ยหูนานเหมือนกันนะดูจากสมุทรปราการสวัสดีครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยสมุทรปราการเนี่ยสวัสดีนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่เสียเปียกคนหล่อมาแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับดีเจคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลป่ะฮะใช่พี่บอลป่ะฮะสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อนะฮะได้ฟังน้อยๆมื้อนี้ยาวๆกันเลยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะสวัสดีพี่สุด้วยนะครับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับยังไงก็รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับสายหน้าใหม่สักนิดนึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: สวัสดีครับลง935ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับเป็นไข้หายยังเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังมีเป็นหวัดอยู่ครับลุงนะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: อยู่พระราม3
1: ตอนนี้โอ้พระราม3ตอนนี้มีฝนไหมครับลุง
2: ไม่มีร้อนมาก
1: ก็คือไม่มีน้ำสักหยดเลยมีแต่แดด
2: ไม่มีนวดแผนหมด
1: อ๋อลุงครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ลุงขอเพลงไหนมาครับวันนี้ครับ
2: ลุงขอเสียงแคนจากแมนชั่น
1: เสียงแคนจากแมนชั่นของไหมไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหลุงวันนี้พิเศษ
2: เข้าไปเยี่ยมถ้าตอนดึกๆนะ

0: อ๋อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับลุงเพลงนี้
0: เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ40-60ก่อน
1: ได้ครับลุงครับวันนี้ลุงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงครับ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
1: อ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะลุงเนาะ
0: ครับขอให้เฮงๆปังๆรวย
1: ๆโอ้โหเหมือนกันครับลุงครับ
0: เพชรมาเยอะๆ
1: เนี่ย
0: ตีสามอะไรพวกนี้ต้องแบบเสียงนุ่มๆกว่านี้นิดนึงรับรองไปไกล
1: ขอบพระคุณเนี้ยขอบพระคุณครับลุงครับ
0: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ
0: ขอบคุณหายใจไว
1: ๆครับผมขอบพระคุณขอบคุณหลายครับผมครับ
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีจ้าอะไรฮะลุงนะฮะโหโทรเข้ามาสายได้ใหม่นะฮะลุง935แท็กซี่นั่นเองนะฮะตอนนี้อยู่พระราม3ขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณลุงด้วยฮะยังไงก็อยากให้ลุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากลุง93ขออภัยฮะลุง935กันเลยครับเสียงแคนจากแมนชั่นเด้อ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับ

0: 100% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:44 นนะคะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่ศิวิไลสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมกันอยู่49คนกำลังจะ50คนนะฮะและที่สำคัญครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกซะด้วย2026นะฮะโอ้โหใครที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติสำหรับทีมโปรดของคุณนะฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบอะไรประมาณนี้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทครับต้องบอกว่าของรางวัลนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ฮะขั้นตอนก็จริงๆไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ Mcot Super Fan Starter ฮะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นั่นเองฮะสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองครับโอ้โหใครสนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะโอ้โหสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ฟังดีๆนะฮะของรางวัลนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆต้องตั้งใจฟังนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ฮะมูลค่า 1,599,000 บาทฮะจำนวน1รางวัลครับ2จักรยานไฟฟ้าขออภัยครับรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหสำหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวนี่อะไรนี่แบบพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ24รางวัล

0: อันนี้คุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะสี่ Go Gift Voucher ฮะจำนวน5รางวัลนะฮะของรางวัลนี้มีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินก็มีโกกิฟวอเชอร์ก็มีด้วยนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์สามารถโทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผม022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกทนายอ่านร้องกกต.พบใบไร้ชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบไร้ชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอ่านกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอ่านตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่

0: เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทม.ซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งรวมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com เกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต๊อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสค.ละออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เลิศอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้

0: แค่นั่งก็รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ดาวผมไม่ได้คุยกับพี่ดาวนานแล้วเนาะพี่ดาวเนาะใช่ไหม
3: ค่ะ
2: โอ้โหน่าจะ2อาทิตย์3อาทิตย์ใช่ไหมพี่ดาว
3: สามอาทิตย์แล้วมั้ง
2: อ๋อ3อาทิตย์แล้วนะครับพี่ดาววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ดาวครับ
3: เปิดใจสาวแต่
2: เปิดใจสาวแต่อุ๊ยพี่ดาวเตรียมยกเลยนะเพลงนี้นะ
3: จ้ะ
2: เพลงนี้พี่ดาวพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: พี่ให้น้องมอสนั่นแหละ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยฮะขอบพระค
3: ุ
2: ณ
3: น้องมอสกับน้องกวางหรือว่าน้องอะไร
2: พี่แป้งฮะครับใหม่ใช่ครับ
3: แล้วก็ใหม่หลังใหม่นั่นแหละ
2: อ๋อได้เลยครับพี่ดาวผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได
2: ้โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
3: บ้านต้องมีไอยราอ่ะ
2: ขอบคุณพี่ดาวมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ดาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วสายหน้าใหม่จากเมืองเหนือนะครับผมจากพี่ดาวของเรานะฮะขอเพลงเข้ามาเปิดใจสาวแต่เนาะทีนี้ก็พิเศษให้นะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแต่ก็พี่ดาวก็มีพิเศษให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ FC ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับผมรวมถึงของสายหน้าใหม่ด้วยนะครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่าฮ่า
0: โจคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสานะฮะของพี่เก่งทัชยะนะฮะผมเจนจิราเชียงเอกสังกัดวายไลฟ์มิวสิกนะครับผมโอ้โหคำร้องทำนองก็เจนจิราเอกเชียงขออภัยฮะคำร้องทำนองเจนจิราเชียงเอกแล้วก็เก่งทัชยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันเนาะถ้าฟังออกแนวยุคแบบเขาเรียกว่าย้อนเขาเรียกว่าย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมรู้สึกว่าเหมือนเพลงแบบประกอบละครเหมือนกันนะกำลังเพราะเลยเนาะผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสานั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่น

เป็นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบางผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงเปิดให้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ขออนุญาตจัดเพลงอื่นๆแทนให้ละกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะฮะขออนุญาตจัดเพลงช้าๆนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะฮะจริงก็เป็นทุกช่วงเลยนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ผมจะจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนไว้ด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมขาวมะมนมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับผิดพลาดตรงไหนกราบขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าขอบพระคุณที่เข้าใจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอพูดพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ลิเวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเรามีนัดกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอ่ะแนววันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงวันนี้ก็จาก3ศิลปินสาวคุณภาพเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับความหวานเพราะอะไรเพราะที่เจก็เป็นคนหวานๆไม่งั้นจะชื่อลูกตาเหรอจ๊ะอ่ะนะคะอ่ะมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเริ่มต้นมากับยอมจนข้างเธอนะคะงานจากพี่คัทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลั่นทมคืนทุ่งนะคะในเวอร์ชันของน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดชั่วโมงของเราขึ้นมาเนาะนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับฟังอยู่นะคะทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามนะคะทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีสมาชิกนะคะน่ารักนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกค่ำคืนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่วิจิตนะคะพี่สุพจน์นะพี่สันทัศน์นะคะวันนี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะ คือประมาณว่ากดสตรีมปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยโดยเฉพาะน้องหนูดีนะคะเขาแบบอย่างนี้เลยจ่อเลยเหมือนคล้ายๆ เวลานักกีฬาแข่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงเส้นชัยพอเขาปึ้ง ปล่อยตัวคือกดเข้ามาเลยใช่ไหมใช่น้องไบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่บอลพาสนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วิรุธหรือวิรัตไม่แน่ใจนะบอกฟัง FM 95ทุกวันเลยทางจากทางอิสราเอลนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเลยนะคะที่ไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยพี่ๆอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เป็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะเนาะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยฮะพี่ตาลรู้ได้ไงว่าหนูทำแบบนั้นรู้สิจ๊ะ เพราะว่าพอมันเด้งปุ๊บปึ้งน้องหนูดีจะเข้ามาคนแรกเลยตึ้งดึงอย่างเงี้ย นะคะอ่ะเนี่ยทุกๆช่องทางของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อพูดคุยนี่ค่ะอยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานี่แหละที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากกดรีโพสต์ให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆจากทาง TikTok นะได้รู้จักได้ติดตามลูกทุ่งมหานครของเรามากขึ้นด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากระจายไปทุกแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจรับสายหน้าใหม่นะคะใครที่วันนี้มีเพลงพิเศษอยากจะฟังแบบด่วนๆคือสายชิลเนี่ยต้องบอกว่าแบบด่วนๆจริงๆนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02

02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมค์พูดคุยกันก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยโทรกลับไปนะคะติดร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ได้คุยกันนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเพลงพิเศษอยากฟังอยากมอบให้ใครก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับทาง SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เข้ามาแล้วนะคะบอกว่าลูกตาลโน1เลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหัวโนมาที่1ไม่ใช่เนาะโน1คือ number 1ใช่ไหมขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่รุนด้วยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะสวัสดีครับน้องลูกตาลไม่ได้ยินเสียงหวานๆหลายวันเลยคิดถึงครับจัดเพลงถูกใจมากเลยไม่ต้องขอเพลงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะจากพี่หนุ่มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดมอบให้พี่เมธิชานะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาส่งข้าวส่งขนมให้พี่ตาลด้วยนะคะก็จะได้เปิดให้อยู่บ่อยๆทุกวันนี้ชอบแลกข้าวแลกขนมกันนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะคุณชนทิชากับคุณทิชานะคะเจอหน้ากันเหมือนแปะมือแล้วก็ส่งขนมเออนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้สมาชิกทางไลฟ์ของเราเยอะมากๆนะสวัสดีสวัสดีคุณอัพสเปิร์มนะฮะอัพสเปิร์มพี่นงนุชพี่จรูนนะคะทักทายพี่เสาคำตัวเนอร์นะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่ชอบคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าแค่5นาทีโดนน้องหนูดีแซงไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีแข่งกันใครมาเร็วมาก่อนนะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อึ่งทุ่งคำยางด้วยพี่โอภาสนะคะทักทายนะจ๊ะพี่คนไม่สวยพี่สมชายบอกน้องลูกตาลสวยคนสวยวันนี้ขอฟังอะไรเอ่ยเหตุผลที่ทนเจ็บอ๋อพี่ตายอะไรอ๋อพี่สมชายคือพี่จ่อยนครพนมเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นแบบนักเขียนเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกว่าปลายปากกานะฮะถ้าเป็นแรปเปอร์นี่จะเรียกว่า AKA นะนะฉายาเหรอเรียกว่าอะไรชื่อในวงการก็แล้วกันนะพี่สมชายมีชื่อในวงการว่าพี่จ่อยนครพนมแล้วกันนะสวัสดีพี่สังสุราชแล้วก็พี่เล็กกินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะล่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่หนูมิเตอร์กันแล้วกันในช่วงนี้หุ่นกระบอกเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้มาเอาไว้เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แอนแวบหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเราต่อสายอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยพี่บุญช่วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะสายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมา
2: เมื่อกี้คนเดิมที่ปิดไมค์ครับ
1: อ๋อโอเคพี่อัพนะ
2: ครับ
1: จ้าจากนครสวรรค์เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นที่เพจด้วยหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคนเดียวกันนะคะ
2: คร
1: ับ โอ้โหฟังทั้งวิทยุทั้งออนไลน์เลยเนาะ
2: คร
1: ับเอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงบ้างที่นครสวรรค์ร้อนไหมมีฝนไหม
2: มีครับ
1: มีฝนหรอคะวันนี
2: ้ครับใช่ครับ
1: คุณนับทำอะไรอยู่ยุ่งหรือปะคะ
2: อ๋อไม่ยุ่งครับสะดวกครับ
1: เออคุยได้นะ
2: คร
1: ับ โอเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
2: ้ยังครับแฟนแนะนำมา
1: จริง
2: ตื่นดีมากเลย
1: จริงเหรอหมายถึงว่าแฟนของคุณอัพเนี่ยก็คือติดตามลูกทุ่งมหานคร
2: อ๋อใช่ครับใช
1: ่เราก็เลยแนะนำคุณแฟนให้มาฟังด้วยกัน
2: ครับแต่แนะนำผมไม่เอาฟังเขาป่วยนี่เขาบอกว่าโทรมาขอเพลงให้หน่อย
1: อ๋อป่วยเป็นอะไรคะขออนุญาตถามได้ไหม
2: อ๋อเป็นปอดติดเชื้อครับ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บ้านครับนครสวรรค
1: ์อ๋อหมายถึงว่าดูแลรักษาอยู่ที่บ้าน
2: ครับใช่ครับ
1: โอ้ชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อเล่นก็ได้คุณอะไรคะ
2: ต้องพูดนะพี่
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ใครจะบอกใครบอกว่าอยากให้กำลังใจเฉยโอเคงั้นฝากให้กำลังใจคุณแฟนด้วยนะคะนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้หายไวๆนะคะเนาะงั้นวันนี้จะขอเพลงให้คุณแฟนใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอเคเพลงอะไรดีคะคนคอยคนไกลเนาะที่ฝากไว
2: ้ครับได้ครับ
1: โอเคนะคุณอัพได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอัพด้วยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งเพลงนี้เป็น

กำลังใจให้กับคุณอัพแล้วก็คุณแฟนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเพลงนี้คนคอยคนไกลนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนคุณอัพจากนครสวรรค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าใหม่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือว่าจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะในเพจของเรานะคะช่วงนี้เรายังคงเน้นย้ำนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะ FIFA World Cup 2026นั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่MCOT Superfan Starter นะคะราคา20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond นะคะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตค่ะสำหรับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่อะไรบ้างนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศนะคะจำนวน24 รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะใครที่สนใจติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในเพจของเรานี่ไงอ้าวคุณอัพนี่ก็มาขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะคุณแม่อัมพรด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นี่นะจะบอกว่าอะไรรู้มะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงของดีเจหลายสายเลยอะอุ้ยเขินจุง เขินแต่เปิดไหมเขินแล้วยังไงเขินก็ต้องเปิดสินะคะกำลังเลือกดูว่าเอ๊ะจะเปิดเพลงไหนดีเพราะว่ามีนะคุณผู้ฟังฝากมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สุวิมลด้วยนะคะอ๋อคุณอัพบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับคุณปิ่นนะโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่นักรบนะคะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนกันละอ้าวเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะจากพี่อ้อมสุราคือมีเพลงของลูกตาเนี่ยเข้ามามีผู้ชายเจ้าเอ๋ยก็มันน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะเลือกเป็นเพลงนี้ก็แล้วกัน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีหลายๆสายแนะนำงานเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรเข้ามานะคะนะทั้งเพลงสนุกๆอย่างเต้ยก่อสร้างด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนาะแต่ว่าขออนุญาตจัดงานเพลงของพี่จ่อยทดแทนให้ก็แล้วกันนะคะหลงลับแลค่ะ

0: จบขอบคุณไอ้พี่จอยด้วยครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในไซ

0: เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

น้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่น้อยหนองคายนะจ๊ะนะคะตอนนี้หลังไมค์ก็ฝากเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ซันมานะคะพี่ฤทธิ์นะคะพี่ลัดดามนพี่สมศักดิ์พี่สายันนะคะบอกว่าเป็น

0: กำลังใจให้ตลอดนะคะจากพะเยานะคะขอบคุณมากเลยพี่เออินทิราด้วยนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สมศักดิ์พี่ปอเล็กบอกชอบเสียงหัวเราะนะอ่านน้องแชมป์จากโชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะน้องไบบอกมาแล้วจ้างูงี้งูงี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS เพิ่มเติมมากลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเหมือนจะเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนาะนะคะนะคะน้องบอสบอกจัดให้ปละโอเคนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากันแล้วกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะมีข้อความมาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์ Reproduce นะคะในเวอร์ชันอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะกับน้องต้นข้าวสุปริยานะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วผู้ฟังข้อความแบบอยู่ข้างบนนู้นเลื่อนไปหาไม่เจอละอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มกันที่พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่จิ๋มนะคะ
5: ค่ะ

0: เมื่อสักครู่นี้โทรกลับไปนึกว่านอนแล้ว
1: ยังคอย
0: คอยอยู่นะคะโอเคเลยเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นโทรเข้ามาฝากเพลงเหมือนกัน
1: จ้ะ
0: หนูเปิดให้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
1: เปิดใช่ค่ะ
0: เนาะวันนั้นเพลงอะไรนะคะ
1: เพลงอะไรอะเพลงของเบียร์พร้อมพงษ์อะ
0: อ๋อ
1: เสาหลัก
0: โอ้ยจำได้เห็นไหมล่ะเนี่ยวันนี้ได้คุยสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สุขภาพ
1: จังเลย
0: ดีใจเหมือนกันสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันตั้งนานเลย
1: ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะ
0: เป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นมีเบาหวานความดัน
0: อ๋ออันนี้ก็คือ
1: แล้วก
0: ็ค่ะ
1: เหนื่อย
0: โอ้งั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วมีแบบว่ายากินแบบประจำไหมคะไปหาคุณหมอ
1: ค่ะ
0: นะคะต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคแล้วงี้นอนดึกนะคะเนี่ยมันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องฟังเพลงก่อนใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ยังไงก็นะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกร่างกายเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะ
1: รู้สึกแล้วรู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหมือนเวียนหัวบ่อยเวลาตื่นอ่ะตื่นเช้าอ่ะ
0: ค่ะก็อย่าเพิ่งรีบลุกเนาะเวลาเรานอนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบฟึบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกแบบโอเคก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะลุกไปอย่าฟึบเดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนวิ่งเหมือนบ้านหมุนเหมือนเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะคะนั่นแหละสิทำไมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้จังเลย
1: ด
0: ี
1: แล้วที่ถูกคนที่เข้าใจ
0: เข้าใจงั้นก็ทานยาทานอาหารให้ดีแล้วก็ทานยาให้ตรงเวลานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จัด1งานเพลงเป็นยาใจเป็นยาใจให้พี่จิ๋ม เพลงอะไรดีคะพี่จิ๋มคะวันนี
1: ้พี่ขอเพลงของมนแคน
0: อยาก
1: มีที่จอดใจ
0: โอเคอยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูแล้วอยากจะมอบไปใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบไม่รู้จะมอบไปใครก็มอบให้ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่ได้ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะคะ
1: ลูกตาลกับพี่จะพูดอะไรหน่อยว่าคือบางครั้งพี่รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะม
0: ัน
1: จะต้องทำใจยังไงมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องลูกๆเขาไม่ค่อยเข้าใจกันทำให้เราลำบากใจอะไรเงี้ย
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องทำใจให้สบายๆเข้มแข็งรักษาสุขภาพให้ดีนะจ้ะ
1: ก่อนนั้นพี่ก็เคยคุยกับลูกตาจะสอนให้พี่สวดมนต์สอนให้พี่ทำใจทำนี่เราเคยคุยกันแต่นานแล้วนะ
0: จำได้ค่ะจำได้ แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมบ้างไหม
1: มันแบบนั่นเหมือนจิตใจเราเหมือนติดคิดติดไอ้เรื่องเดิม
0: นะคะมันก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพี่จิ๋มแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะเนาะเราก็แต่ฟังเสียงนะแต่ฟังเสียงวันนี้โทรเข้ามาหัวเราะขึ้นมาก่อนเลยคือรู้เลย ว่าแฮปปี้นะยังมีส่วนที่แฮปปี้ชีวิตเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: แต่เชื่อไหมว่าวันๆพี่ไม่ค่อยจะเดือดหมู่นี้ไม่ค่อยจะหัวเราะกับใครเลยไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรเงี้ย
0: นี่ไงโทรมาหัวเราะกับหนู
1: เมื่อก่อนนะพี่เป็นคนแบบค้าขายเก่งทำอะไรกูว่องไวเดี๋ยวนี้มันทำอะไรก็ช้าไม่ทันแต่ละครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองอ่
0: ะ
1: เพราะทำไมเราถึงแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปตามวัยด้วยแหละไม่เป็นไรเลย
1: ใช่60กว่าแล้วจะ65แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวพี่จิมพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ค
0: ่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่เมื่อกี้อาห่าให้สองรอบเลยนะโอเคค่ะพี่จิ๋มขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าเกิดว่างไม่ง่วงยังไงก็โทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคในช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องไปฟังกันเลยค่ะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
3: เสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับกระต่ายอ้อนจันทร์กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่พาดกระบี่ค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะพี่จิ๋มชลบุรีอยากมีที่จอดใจหม่นแคนแก่นคูณนะคะวันนี้ก็มีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจัดเพลงไหนให้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์สวัสดีนะคะแม่เกลบอกเพลงเพราะค่ะพี่สุนันท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมทักทายเข้ามาตอนดึกๆนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะตอนนี้ฟินแลนด์กี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสอง4 3 2แต่ประมาณ1ทุ่มนะคะห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะ6โมงกว่าๆเองนะคะโอ้น่าจะห่างกัน5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าเป็นทางอิสราเอลนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบนอนอยู่กันแบบดึกๆแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะล่าสุดก็ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามฟังทางสมทหาดใหญ่นะก็M-Cord Radio Network เนาะนะคะแล้วก็ติดตามฟังได้ยินแต่เสียงไม่เคยเจอตัวจริงสักทีก็ช่วงนี้ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวสิงหามีขอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเออนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงของคุณนิกสเลอร์ปี้เอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งจ่อคิวฮิตกับเราไปได้ไม่นานนะเพลงนี้ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะกับเพลงเอาไปกอดหน่อยค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะวันนี้จริงๆแล้วทางหลังไมค์นะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาหลายสายเลยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆเนาะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วก็พอดีว่าจ่อคิวฮิตชั่วโมงเนี้ยจะต้องเปิดเพลงใหม่พี่ตั๊กแตนชลดาพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแบบยาวนานแล้วก็คงคุณภาพด้วยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะจัดไปเลยกับเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็โอ้ยังอยู่ในฮิตที่3ด้วยนะฮิตที่3ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่7นะคะจากจินนี่แลบเนาะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะงานเพลงของพี่หนูเล็กกาก้านะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะ

จริงตอนนี้พี่หนูเล็กมีเพลงใหม่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาเจาะคิวฮิตกับ FM 95ของเราด้วยนะคะแต่ว่าจัดไปก่อนเลยนะสองเพลงนี้ที่ทุกคนถามกันเข้ามา

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้น

0: ้อีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

ร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่น้องแชมป์นะคะฝากเข้ามาทาง SMS นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วโอ้ยนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าเออนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้กับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยวันนี้มีหลายเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังไมค์นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาเราไม่พอจริงๆขอซื้อนาฬิกาให้ดีเจเยอะจะได้มีเวลาเฮ้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยที่ LTM FM 95ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะนะก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อีก1รายการด้วยของตานนะวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติก็คือจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างๆก็เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เลยเพลงไหนติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
11: ์นะครับถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้อยู่ดูแลกันนะครับกับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคาราเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตาเกมรับใช้รูเบนดิอัสกับเรนาโตเวก้าแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานครับบรูโน่เฟรนันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียไว้แล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหชัวเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุสเปได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จๆแบ็คขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟรนันเดสชัวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊กไปหน่อยติดเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวก้าต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน่เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดิอัสกับเรนาโตเวก้าแบ็กซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็กขวาชอว์กันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอว์เนเวสเกมรุกมีชอว์เฟลิกบรูโน่เฟรนันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นเซียร์เซเว่นคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาเลยครับโอ้เนี่ยครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีโอ้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้รักษาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟ อับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูโคดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอสนัสรุลลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์โชมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบครับเนี่ยจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟร์นันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงแฉลบออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
4: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โดก็ให้พี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได้ไหม
12: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
4: เออพี่ไม่ถนัดตรงนี้ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะคร
12: ับ
4: แฮตทริกเลยต้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
11: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงแต่บอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
4: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดดิ่งมาแล้วครับโรนัลโด 1-0 โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้
11: เอาละครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชาวกันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้าทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วขวดปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาละครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเดียร์คองโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
4: ดูนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่ามาโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
11: โอ้โห
4: ไปดีหมดนะคุณหนู
11: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยครับแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดหูต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
4: เจ้ากันเซโร่เอาจริงครับเกมแรกไม่เล่นแบบนี้
11: ไม่มีพื้นที
4: ่
11: โอ้โหแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
4: อันนี้สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
11: ไม่ใช่โรโต้มาติเนสโอ้โห
4: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
11: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
4: ครับ
11: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่แต่เมสซี่ตอนนี้ได้ประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
4: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็รู้ได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวอาร์ขึ้นมาทางขวามาแล้ววิงขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
11: ก็กลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรโนโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสอาราโฮ

0: โอ้จากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าอีกหนึ่งคนอย่างรูเบนดีอาร์ต
1: ขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับคือจะมาชนะลูกเดียว2ลูกเอ้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไป ต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
0: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีเฮ้ยเกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
1: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
0: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็คของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างจากเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหัวครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอบเฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งก็มาอัดคนไม่เจอบอลเลย
1: ตั้งใจเข้ามาตีเข่าเลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุพี่18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบ18หลาโหนี่แทบจะติดเส้นด้านหลังเลยนะครับบรูโน่ครับอยู่ที่บอลโอ้โหสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นแม่นครับยกไปไหนบรูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2บูรเกตเก็บได้หมดกันเซโลเอาลากตัดเข้าในมาคืนหลังเมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
0: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็คของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับ
1: กับ
0: อุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวูบวาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็มีโอกาสแต่ครั้งนี้เนี่ย
1: 45
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครั้งหน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โลธาร์มัทเธอุสนัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต
1: ์เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาหน้าขอไปโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาผู้สีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอลนานครับวันนี้เอาโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุสเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บรูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวิตินญาแฟนกัดกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ครับเปิดเกมบุกไปโดเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เคาะใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุซเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น
0: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินญาคือเกมรับของอุซเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับอ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
1: ข่าวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอสตาออกมาเตะทิ้ง

0: นำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับทางด้านโปรตุเกส
1: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
0: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลหน้ากว่าไปโทษไปดึงผู้ตัดสินขี่เป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษครับอุซเบกไปจับบอลยาวแล้วไปโดนฉกครับ
1: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้เนี่ยครับบอลย้อนกลับมา
0: เนโต้
1: โอ้เนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับแล้วก็
0: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
1: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
0: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
1: แน่นอน
0: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
1: จุดนี้นี่
0: ถ้าปั่นมันใกล้นะหนูใกล้เกินอ่ะ
1: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีแอดก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
0: พี่โดอยู่แล้ว
1: ไม่มีผลนะ
0: ไม่มีผล
1: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
0: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
1: เนี่ยแล้วกล้องไหนทอดสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้นี่ครับโทรศัพท์
0: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
1: โอ้โหทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
0: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าหูถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
1: เอาละครับสูดหายใจเต็มปอดครับหูยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุซเบย์
0: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
1: จะเปลี่ยนจุดไหม
0: มีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
1: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
0: รอสัญญาณครับตามมองมุมแล้วครับโรนัลโด
1: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีแอสเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุซเบย์อยู่ด้วยนะครับ
0: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับน่าบนหัวกะโหลก
1: โรนัลโดเซ็งโรนัลโดแบบตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในวุฒิสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจากกำแพงนะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยบจริงๆครับวุฒิสิน
0: รอสัญญาณครับโอ้ยืนจนขาแข็งแล้วคร
1: ับ ใช
0: ่โรนัลโดกับนูโน่วิ่งมายิงโอ้โหหลอกยันผู้พากย์ครับเป็นทางหน้านูโน่เมเนสยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
1: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมเนสครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็กจากปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ไว้ใจพี่โดไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วโอ้แกหลอกเลยครับ
0: แล้วผมเผยคุณดูใช่ป่ะหลอกจนกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
1: โอ้โห
0: เอาแน่โอ้โหแกยืนตั้งท่าเล็งจะเอาจะเอาโรนัลโดอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาวประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
0: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัว
1: ใช่นะ
0: ไม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
1: เพราะแต่มันต้องแบบนี
0: ้
1: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
0: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของทีมในโปรตุเกสนะครับ
1: ใช่
0: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุซเบย์เองอ่ะไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับเอายังเก็บได้อยู่หน้าขอไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชนจากด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
1: โอ้ลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสรุลลาเยฟ

0: วิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดียโก้คอสตาต้องเซฟครับ
1: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วอาแล้วออกมาทางขวาไปทันไว้ไม่ทันนะครับเปโดเนโต
0: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงสูงก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
1: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
0: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
1: โอ้คานาวาโร
0: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮดโค้ชของอุซเบกิสถาน
1: คานาวาโรกับมาร์ติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะ
0: คร
1: ับ ครับ52ปีโอ้โหเจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโน่ออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสจะแตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
0: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็กโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างกานิเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
1: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบๆริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
0: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบนาโดซิวานะครับแต่ว่าวันนี้บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
1: ครับ
0: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็กเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
1: วิ่งจะเด่นไปเลยนะแบ็กสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมาเมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปจังหวะ2บูโน่ออกมาทางซ้ายอีกทีนึงเฟลิกลูกนี้มาจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับทุ่มมาบรูโน่ให้เฟลิกพีโดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอโทษวิตินยาซัดเลยไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเปจังหวะจะสวนกลับก็เสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับไวก้าให้วิตินยาเหลือยไหมจะเหลือยไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟเอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบรูโน่ไหลมาโรนัลโดจะตอกส้นแต่ผู้ตัดสินมาเป่าฟาวแล้วครับ
0: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่หลบไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบรูโน่เฟรนเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไปด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
1: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
0: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
1: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
0: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
1: บรูโน่เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุสเบได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
0: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชัวกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
1: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับชัวกันเซโล
0: ก็อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
1: ครับ
0: นะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ยคำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้อยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหน ไปฟุต

0: บอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนั่นแหละ1เอลซัลวาดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
1: ครั้งนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได
1: ้ก
0: ็พี่ตอบได้เหรอ
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
1: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไอ้อู
0: ๋มีเอลซัลวาดอร์เฮติฮอนดูรัส
1: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วครับใครครับขา
0: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
1: ผมว่าเฮติว่ะ
0: ไม่รู
1: ้เอลซัลวาดอร์ครับใครครับข่าว
0: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่า ชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัลวาดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
1: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลยหุ้ยเฮติเคยไป
0: เคยไปแล้วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
1: หรือมันดุลัดดิ
0: ไม่รู้
1: หรือเอลซัลวาดอร์
0: เนี่ยร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับ
1: ร
0: างวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
1: ับ ตอบทาง SMS นะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ท่านผู้ฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ4689899ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากรีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
0: ครับ
1: โอ้เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
0: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
1: จะทำชิ่งไม่มาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวล์นะครับเห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
0: ผลงานด
1: ีลักเห็นจอแดนเห็นอุซเบย์เล่นอ่ะเรารู้สึกเออของเขาก็มาตรฐานดีจริงในระดับเอเชียนะ
0: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
1: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหทีมมันเยอะ
1: 4-5 รอบนะ
0: ใช่ทีมมันเยอะมาก
1: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับนึงแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
0: ถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได้
1: แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากลุยกันต่อครับโปรตุเกส
0: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
1: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
0: ่ะอย่าไปให้แก
1: โรนัลโดเนี่ยโอ้วิ่งไม่ไหวแล้วครับ
0: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
1: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนัสรุลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในกรอบโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางอัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุสเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ตูนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบโอ้เริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอับดุลลาเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับโอ้ถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูโมโรลอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
0: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโรเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไปครับวิตินยาในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับเป็นตัวสำรองปัจจุบันนี่แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ 30

0: 13ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่เป็นสำรองไปก่อน
1: มูริเกตพอโดนบีบนี่ก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ใบบิ้วนะขอไปโทษอุซเบกเก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบกจากทางด้านกานิเยฟครับนั่นล่ะครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
0: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายผู้ตัดสินว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวล์หรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
1: สวยจริง
0: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนคานิเยฟครับเนี่ยไปโหแต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจากครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
1: อุซเบเคยเจอไทยป่ะผมว่าเบอร์ยิงสองหน้า
0: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงไทยตัวเล็กๆอ่ะ
1: เนี่ยออกหน้าออกหน้
0: า
1: สี
0: เน
1: ี่ย
0: ไฟซุนลาเยฟ
1: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี่ย
0: เมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
1: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
0: นี่ครับ
1: อู้ยเดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโลอ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้เนี่ยอาจจะฟาวนะครับเนี่ย
0: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโลตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโล
1: กันเซโลถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานผู้สินเนี่ยผู้สินเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับเลวในกอนซาโลครับ
0: โอ้โหนี่ใครเข้ามาใครนี่เสียงผู้ตัดสินดุนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะอ่ะฟังก่อนครับฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับกานิเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
1: กานซาโร่แกโวยนะเพราะว่ากานซาโร่เนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนักแข้งนะครับ
0: ลูกนี้ชัดเจนนะ
1: ใช่ใช
0: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกานเซโลไป
1: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราวจาเยสดุมาก
0: เป็นคน
1: โมร็อกโกอ่ะ
0: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราซาว 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
1: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมแฟนโปรตุเกสครับ
0: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกมมัน
1: จะจ๋าเลยวันน
0: ี้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
1: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุกแต่เข้าที่เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบกก็มีนะ
0: ครับ
1: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบกุชนอฟกันทางซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังขันอยู่ว่าไปโดเนโต้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักไซเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบกนะครับ
0: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเยฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเขี่ยไทยตกรอบนะครับวันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุนลาเยฟ
1: กานิเยเปิดมาลูกนี้โอ้ยบอลออกไปแล้วครับมีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับอัมโบเบคอฟ
0: คือเห็นหน้าไฟซุนลาเยฟแล้วอ๋อเลย
1: ใช่หน้ามันคุ้น
0: ค่าคุ้นมากนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16
1: บูรุเกตอย่าไปประมาทนะ มีขอเหมือนกันนะ

0: อุซเบกเกมที่แล้วก็ยิงโคลอมเบียได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มา 1-3 ก็ตาม
1: นี่พี่เอกบอกเอกสวยจริงนี่ลูกยิงหรือว่าแฟนบอลชาวอุซเบกสวยเนี่ย
0: ยังไม่เห็นกล้องจ
1: ากยังไม่มีนะ
0: อุซเบกสวยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: สาวอุซเบกสวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ20
1: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
0: จริงโอ้
1: หลอกยันตากล้องอ่ะ
0: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็น
1: นะ
0: หนูเผลอประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนโดจะยิงนะ
1: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนัลโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
0: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหวิ่งดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยจะห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสนี่เชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยนะครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลเอาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
1: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับเดียคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับ เล่นอยู่ที่เดิมเลย
0: ดูวันนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเบนเดสกับเจ้ากันเซโนเล่นเนี่ยดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
1: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
0: ปุตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
1: ใช่ครับบอลนี้ไม่ถึงโรนัลโดเลย
0: ฟรีคิกปุตุเกตเล่นเร็วครับวิตินยาออกไปทางขวาเลยไปโดเนโตได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟเอาแล้วครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัดแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอูสเบเอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดอาแล้วครับชมโมโรดอฟไหลขึ้นมาขวามีเติมชมโมโรดอฟหน้าขอไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหแล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะแล้ววิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ
0: สวนกลับดีดมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วครับเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
1: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
0: เฟลิกได้บอลนะรู้เลยว่าน้องต้องให
1: ้อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
0: ลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบางท่านบอกก่อนจบขอสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
1: อีกสักลูกนี่อุซเบย
0: ์ท่าน 1-2 มีสลบ เอา 3-0 ดีกว่า
1: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี้มันอยู่คนละฟากันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนัดที่แล้วได้ลงเล่นในตัวสำรองนะครับ
0: หมูใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
1: ไม่ดีครับ
0: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยอย่าลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานๆก็ได้
1: ใช
0: ่ร่วมสนุกมาได้นะครับ
1: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับมีเอลซาวาดอร
0: ์
1: เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
0: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
1: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
0: ้ชานาวาโรดูไม่แก่แล้วหนู
1: ใช
0: ่แล้วก็มาทำอาศัยมาทำอาหากินในแถบเอเชียนี่นะครับชานาวาโรลุยขึ้นมาบ้างครับอุซเบย์พลิกมาสวยครับชูคุรอฟแต่โดนดักได้เอาแล้วครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5-3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลียบขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3 ประตูต่อ0ครับคริสเตียโน

0: โรนัลโด
1: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟคเลยโอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของ

0: กระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยโอ้โหแล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
1: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
0: ครับ
1: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
0: โอ้โหแล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโดโ
1: อ้ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
0: ถ้าไม่มีปัญหานี
1: ่ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: มา
0: เคลียร์ครับได้ประตูครับ3ประตูต่อ0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
1: อุซเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู้รอซื้อ
0: นัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
1: กานิเยฟแม่จะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
0: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018 นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับวันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
1: ครับกระดกมาโดโมงย้อนเอ้าแล้วโมงไปเข้าทางคนอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกวิตินยาเนเวสฟอกกันอยู่ครับตรงกลางสนามมีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสเคาะไปข้างหน้าให้ฟิลิกย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟนเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
0: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเองนะครับโรนัลโดเนี่ยวิ่งตีคู่เข้ามาตรงกลางแล้วแต่เห็นมุมของตัวเองเนี่ยมันพอที่จะซัดด้วยซ้ายได้ครับแต่ว่ายิงสุดท้ายออกไปไกลเลยนี่ครับบอลตกพื้น1จังหวะจากวอนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินยามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
1: อุสเบย์คือดูจากรูปเกมเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากจอกันเซโร่นะครับอุสเบย์โอ้นี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่เอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโดนะขอไปโทษไหลต่อเฟลิกจะกระชากลูกนี้ตู่ยังไม่ผ่านครับอุสเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งแล้วครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโลเปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
0: ข้างหน้าไฟซูลาเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็คอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
1: คานิเยฟชูมูดรอฟหน้าก่อไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โด่งข้ามคานไปไกลเลยนะครับชูกูรอฟ
0: คือบอลเลี้ยงมาจากชูมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับ โอ้แล้วบอลนี่เลฟรีแคมจากพุทธศิลป์นะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิวเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกสเลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพ
1: ี่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: นักบันการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกที 3 แต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของ

0: กูรูเกตดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ขอเก็บ3แต้มไปก่อนนะครับโปรตุเกส
1: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะนะชนะเดียคองโกได้ไหมด้วยนะครับ
0: ใช่ๆเราก็ลืมคิดเดียคองโกชนะเหมือนกันนะ
1: ใช่เดียคองโกอาจจะ
0: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
1: ับปฏิหาริย์ก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
0: เพราะเดียคองโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มียูฮันวิซ่าแกนเซโลเอาแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3มุกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกเสาประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบรูโน่อัมโบเบคอฟกาเดเยฟครับไหลขึ้นมาโชมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้คือพอโดนโปรตุเกสบีบก็จ่ายบอลพลาดแหละครับอุสเบย
1: ์45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
0: ครับ
1: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
0: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี้อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมนเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุสเบย์โดนกระแทกจากด้านหลังอ้าวบอลไม่ออกครับเมนเดสเก็บได้เมนเดสเล่นสั้นๆให้ฟิลิกดีไซน์ให้บูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเบย์เตะจุดพุยาวขึ้นมาชูมูโรดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวล์ครับตัวใหญ่ๆนะครับบังบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาวล
1: ์คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิดบอลเร็วไปแต่พุทธศิลป์ยังไม่ให้เล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
0: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทมันนะนะดูแบบจ้องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอ่ะแต่เปิดมาโชมูโรดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบเบคอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเบย์ยังได้อยู่แต่ผู้ตัดสินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
1: แต่ดูจากการเล่นของอุสเบกิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโรเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
0: ภาพตัดมาที่คานาวาโร่นี่โอ้โหนึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ
1: โ
0: อ้20ปีที่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คานาวาโร่นี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
1: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโร่ก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าใครจำได้นะครับ
0: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาร์เซโลลิปปี้อ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโร่เนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุสเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2ที่คานาวาโร่ได้คุมนะครับ
0: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
1: ครับ
0: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุสเบย์ก็เยอะอยู
1: ่แฟนอุสเบย์บอกอีกสักประตู
0: บอลทะลักไปมุมธงเป็นอุสเบย์ได้นะครับ
1: ก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ฟาซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะเป็นลูกหม่งจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอ

0: มอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบย์0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบย์บิตินจ้าเล่นกับเวก้าเอาละครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงทางหน้าไปโดเนโต้ยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับถ้าเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำซิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแหวนโดก็สปีดไม่ทันแล้วครับก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากันเซโล่โล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกนี้บอลไปเข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับแล้วจะได้สวนมาแล้วไพซูลาเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
0: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกานเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหนี่ครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
1: คูชานอฟนี่เอง
0: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮตทริกแล้วครับโรนัลโดอ่ะครึ่งแรกก็3ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45นาทีแรก3ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ
1: ครับ
0: ก็โรนัลโดยิง2จาก3ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับเราต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี
1: ้ต้องสู้ดิ
0: ต้องสู้นะ
1: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชูมูโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูลาเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะ ที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
0: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45นาทีหลังนะครับแต่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
1: ใช่ก็ 3-0 ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
0: โอเค
1: ก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 95ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
0: ใช่
1: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ M-Cord Connect อันนี้ฟังได้หมดจะฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป M-Cord Connect นะครับ
0: นะครับแนะนำเลยครับ M-Cord Connect นะครับ
1: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ468899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
0: มีไม่ได
1: ้มีไม่ได้นะ คือเราก็จะภาคในสไตล์แบบ99อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักภาคเห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู่นะ
0: ดีแล้วครับแบบนี้ ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์ บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
1: ์
0: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นละคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
1: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
0: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
1: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่ห้าสิบห้าสิบ
0: เฮติตัดเฮติออก
1: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์
0: ก
1: ับ
0: ฮอนดูรัส
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
0: ฮอนดูรัสครับ
1: เฮ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาร์โมโยเหรอ
0: ใช่ๆก็เป็นผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสแล้วอีกคนนึงนี่แม็กฟีไอ้โค้ดเซตพีซของวิลล่า
1: เอาล่ะไปสยายผมที่อเมริกา
0: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
1: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม์
0: เขาทำสองงาน
1: อ๋อเหรอสอง
0: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
1: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
0: เขาก็ตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมอรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับแต่ว่าริคาร์โดควานโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
1: ับ นะข้อความมีบัตรดีนะเอกฟังทนนะอู๋สามโคกและแฟนเก้าทุกท่านระวังรถผ้าป่ายางแตกนะคะดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
0: โอ้จะบอกเลย
1: ลงทุน
0: รถพระป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เนียนกริบเลย
1: ใช้ยางออฟรถด้วย
0: ใช่
1: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มี
0: ดอก
1: แน่นอน
0: เลยครับดอกเพียบ
1: ขอผลฟินแลนด
0: ์โอ้โห
1: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให้
0: บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
0: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
1: เออนะฟินแลนด์ไปเข้าลีก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 1-1ยาโรกับทางด้านนิสตัน1-1แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 0-1
0: ก็
1: ถ้าเป็นไวเคาลิก้านะ
0: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
1: ครับผม
0: ลาติเสมอ TPS 0-0แล้วก็คู PS ชนะอิเวส 4-3 นะ
1: ครับ
0: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ
1: อ่ะส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
0: ได้ครับ
1: เผื่อมีอะไร
0: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุดเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
1: ใช่ใช่ใช่ไฟสุรเยฟนี่ช่วง22ปีเอง
0: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
1: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
0: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอ๋ออาจจะเป็นแผนของเข
1: า
0: เอาจริงนะกระซิบเป็นไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ด
1: ีใช่ใช่ใ
0: ช่บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วบอกว่าอุสเบจะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก5-0โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
1: นิ
0: ส
1: ิ
0: ตนะ
1: บนได้บนได
0: ้บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
1: ถ้าสมมติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: ยากยากยาก
1: ผมว่าไทยก็ไม่ไหวอ่ะ
0: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอเหรอครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์คงโกไม่ได้อ่ะ
1: ก่อนได้ไปกี่เกมแล้วอ่ะ
0: 10
1: เกม
0: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
1: ยูโรบอลโลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
1: ใช่ใช
0: ่ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
1: กดติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลย
0: ใช่ครับภาคทุกคู่คนไทยมา30ปีจงเจริญครับจากคุณลาเมศนะครับ
1: ขอบคุณมากๆที่ติดตามเช่นกัน
0: ครับอุซเบย์ถ้าไปอยู่กลุ่มอิหร่านหรือว่ากลุ่มอื่นที่เบากว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะเลยอ่ะก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะ
1: เป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ
0: ครั้งแรก
1: บางทีมันก็ต้องมาเอาวัคซีนหน่อยอ่ะ
0: ครับ
1: มีภูมิคุ้มกันอ่ะ
0: ใช่นักเตะแต่ละคนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปแก้ตัวใหม่ถ้าตกรอบนะ
1: คือผมเห็นหลายตัวเล่นดีนะคุณหนูบางทีไม่แน่นะจบบอลโลกครั้งนี้ไอ้ทีมที่อยู่ในลีกลองในยุโรปอาจจะดึงตัวไปเล่น
0: อ
1: ่ะ ผมว่าตรงนั้นมันก็จะส่งเสริมให้นักเตะเป็นฟอร์มดีขึ้น
0: เพราะว่าคูซานอฟเป็นคนเปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
1: แล้วชมูลดอฟเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
0: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้นะ
1: ใช่
0: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับประมาณ

0: อันนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
1: ได้เลย
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนเดี๋ยวค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งวันหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรด

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: ฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์

0: Alternative Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะครับพี่เอก
2: ครับ
1: เรามีโอกาสมาคุยกันต่อ
3: คุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
1: สวัสดีด้วยครับ
3: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
1: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุค ของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
3: มีความสุขทุกๆวินาทีครับจากคุณหนุ่มแมงดาสวัสดีคุณหนุ่มด้วยนะครับทำไปบ่นไป5-0คนไทยถึงจะอุ่นใจครับ
1: โอ้โห
3: คุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
1: ครับ
3: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
1: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
3: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหร
1: ือว่าโซนแอฟริกาได้หมด
3: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
1: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
3: ที่โซนแอฟริกาไอ้เรื่องทำของหมอผีอ่ะเยอะมาก
1: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกันเนชั่นคัพอ่ะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอ่ะ
3: ใช่ใช่
1: ว่าอีกชาตินึงใช้มนต์ดำอันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
3: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ย
1: เ
3: ขามาฉี่รถเสา
1: เออนั่นแหละ
3: เออเขามาฉี่รถเสาที่แอนฟิลด์เลย
1: ไม่เสียหายนี่ทำไมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
3: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
1: ครับ
3: ช่องโมโน29ในแอป True ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่องฟรีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนอ๋อทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
1: ใช่ๆ
3: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณภาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อู๋ใหญ่ใช่เปล่าครับพ
1: ี่
3: เอกคุณอู
1: ๋คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
3: เขาก็พูดไปงั้นแหละพี่อู๋ใหญ่อ่ะ
1: เออ
3: ก็เท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อย
1: อ่ะนี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
3: ครับ
1: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
3: ครับ
1: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
3: ครับโอ้นี่ครึ่งหลังมาอุซเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
1: วิงซ้ายไหมพี
3: ่หมายเลข13อ่ะ
1: ใช่นะซุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคาโรเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
3: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับจะเป็นนูโน่เบนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
1: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
3: ้เอากันเซโล
1: การเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้คอนใส่เสาด้วยครับ
3: ก็ลงมา
1: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตเนโต้บทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโต้กับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโลนะครับจากเนโต้แล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาวจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาร์ติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติม

0: ครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
1: ลุยกันต่อครับอุซเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันอ้าวนะครับเปิดมาคอนไซเซาไม่ถึงครับบอลลึกเนมาตอฟรับไม่ได้คือประตูของอุซเบย์ก็เปลี่ยนนะครับจากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาตอฟ
2: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
1: ครับ
2: เนมาตอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
1: หมายเลข6นี่แค่มอสโกวอยเหรอลงมาสำรอง
2: ใช่ครับ
1: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
2: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปักตะกอนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
1: ครับ
2: แล้วก็อาริโยนอฟก็จากปักตะกอเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้ง2คน
1: นะลุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้าปังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบกก็ต้องสู้ครับคอนเทซาวครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสวิก้าโอ้โหวิตินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟลิกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเล่นกับวิตินยาเคาะหาช่องอยู่นะครับโปรตุเกสไหลออกซ้ายเมนเดสไหลยัดมาเฟลิกปล่อยบูโน่จะตบัดตอบแหมไปชนขาตัวเองยังเก็บได้อยู่แล้วซัดเลยลูกนี้ดูหูยเกือบ4ครับเจ้าเฟลิกบอลเชิดข้ามคานนิดเดียวเป็นคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะครับ
2: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
1: เหมือนสู้นะคุณหนูคือจะโดนก็ยอมเกมลุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
2: ลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับ
1: ครับ
2: หมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาริโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาริโยนอฟ
1: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซเมโดคอนไซเซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับฟรานซิสโกคอนไซเซาเพราะว่าพีโดปลดล็อกไปแล้วเซเมโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสตาเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุซเบย์แต่บอลก็ออกด้านข้าง
2: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกหนึ่งนะครับผู้ตัดสินก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิกซ
1: ์ 3-0 แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
2: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่เอกครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุซเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
2: ใช่
1: จะได้หยุดซ่าโปรตุเกสสักทีคอนไซเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะไขว้ต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวอ้าวมาเป่าฟาวให้อุซเบย์ครับ
2: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิตินยาอีกแล้วครับวิตินยาบอกแหมนิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าก็เสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
1: นี่ตัวอันตราย2ตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูล

0: เยฟกับทางด้านชูมูโลดอฟเนี่ยนะครับมีถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตริกได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
1: ใช่
0: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้เน
1: าะแล้วเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
0: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมซี่นะ
1: 2คนครับ
0: เอาแล้วไปจับยาวหูวิเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่หูเส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
0: ทุ่มยัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเพนลิกโดนดักได้ก่อนอุซเบกูชานอฟแล้วกูชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกางจริงครับแม่เล่นกันในกรอบไปโทษมอสโกอยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกูชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับแล้วเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาริโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากที่เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสต้ายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
1: เนี่ยแหละครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนเซซาวจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนเซซาวได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
0: แต่อย่างน้อยพออุซเบกไม่ตั้งรับเนี่ยมันนำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิจินยาออกซ้ายพื้นที่เหลือมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยาหลุยขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดแจ็ตมาให้บรูโน่เฟลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฝาวครับ
1: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับเฟลิก
0: ใช่ๆๆคุณนันทพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ทุกคน
1: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
1: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลครับเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
0: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
1: โอ้โหนัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
0: ไม่ได้แชมป์อาฟริกิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกสในรอบ16ทีมครับ
0: ครับ
1: แต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับ2แฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
1: ใช่
0: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันก็เกือบแฮตทริกนะ
1: เออพวกนั้นเบิ้ล2ไง
0: ช็อตยิงทนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
1: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
0: โอ้ทึกอยู่คนเดียวครับชุมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โต้ทีมเดียวเลย
1: ใช่ครับเขายังไม่ย้ายทีมเลย
0: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับที่เรา
1: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอโต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ปีที่8แล้ว
0: มีข่าวกับลิเวอร์พูลเอ้าวิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินเอ้าไม่เป่าฟาวล์ย้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาบูซูลอฟสายเติมมาแล้วอลิโฮนอฟออกมาซ้ายฝ่ายซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมาหน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคุลอฟครับ
1: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคุลอฟแล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากเตะมุมต่อกำลังเข้าสู่10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
0: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
1: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี
0: ้1 2 3 4 5 6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ

0: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอร์ชมูรูดอฟนี่190เซนติเมตรนะครับชมูรูดอฟ
1: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตอ่ะในกรอบ18ล้านนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกเนเยฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟเกเนเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนไซซาวอ๋อแล้วครับได้สดคอนไซซาวโอ้จะโดนขวางอยู่2อยู่3ต้องดอนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
0: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
1: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
0: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
1: เปิดจัดมาฟริกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางนะครับ
0: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน่
1: รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
0: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
1: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านนี่ระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังยิงได้อยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟรนันเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของโปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียฮองโก
1: โอ้เล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
0: ลูกแรกก็แบบนี้
1: เอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่
0: ๆลูกแรกก็แบบนี้เลย
1: ระยะเนี้ยโดขออู้แต่ก็มีเป็นเซตจริงนะ
0: แล้วถอยไกลไป
1: โดเลยนั้นน่ะ
0: โอ้โรนโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าดูครับมีลูกสูตรมั้ย
1: โดไม่ยิง
0: เห็นนะ
1: เคลียร์มั้ยอ้าวแล้วยกมาโดหลุดแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหเทพแต่จะฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสินโอ้จังหวะเนมาตอฟออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับ
0: โหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
1: ก่อน
0: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟรนันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลว์ทูเนี่ย
0: โอ้โหเ
1: นมาตอฟไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็นจุดโทษไหม
0: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ 50-50 เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับเนมาตอฟ
1: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี้ย
0: คุณแต่จริง
1: ยังไม่หนักพอ
0: ท่านเนมาตอฟรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี่
1: เสร็จนะ
0: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้โรนัลโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
1: โอ้มีฟังจากสปอลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
0: สวัสดีครับถ้าเป็นสปอลลาวนี่ก็
1: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
0: ครับโ
1: อ้แผน99ทั่วโลกครับบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมยกมือบอกเพื่อนแล้วครับเล่นเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
0: โอ้โห
1: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
0: เอาละครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมรับ
1: เฮ้ยคุณหู
0: ใครครับ
1: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพีทอีกทีนี้ผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกนี
0: ้ใช่
1: มาร์ติเนสคิดไม่เป็นแน่ๆ
0: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับเคโค้ชเซตพีทของโปรตุเกสนะครับชาวสกอตแลนด์ครับที
1: ่เปิดคอนเนอร์ที ่ไม่เห็นนะ
0: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกโอ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
1: เฟลิกหรือโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเฟลิก

0: ครับ
1: ไม่แล้วไปโอนโกครับ
0: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีอาร์ตนี่ครับไตนี่ครับไตฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับนี่ครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโอโอนโกหรือเปล่าน
1: ี่นี่ไง
0: ออสตินแม็กฟรีครับ
1: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
0: ใช่
1: ดีอาร์ต
0: เรานี้เจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
1: เฮ้แต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุซเบย์นะ
0: ใช่
1: ก็ยังสู้นะครับ
0: เนี่ยเครดิต
1: ถึง6มั้ยอ่ะถึง6มั้ยอ่ะ
0: ไม่แน่ครับ
1: นี่4ชั่วโมง
0: เดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
1: โชคร้ายนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เคลียร์ออกยากนะครับ
0: ไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้านะครับ
1: อ่ะอุซเบย์ได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกอยไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์ตโจโบดูล็อบไม่ได้ยิงครับบุรเกสสวนกับเมนเดสไหลมาเอาละครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบุรเกสโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโอ้โหย้อนมานิดนึงครับไฟซูลาเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
0: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่าเนี่ยเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดุลโคดีคูซานอฟอยู่ครับแต่จริงๆก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริงๆ
1: คุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอฉวดนครศรีครับ
0: ครับ
1: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
0: โอ้แต่หน้าจอก็ขึ้นมาเป็นคูซานอฟต้องเปลี่ยน
1: แต่
0: ต้องเปลี่ยน
1: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
0: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ขออีกสักลูกนะไหนๆก็ไหนๆนะ
0: ไม่พอครับ40
1: โอ้มันจะสนุกไงกันหนู
0: ก็ฟุตบอลโลก
1: คือเวลาเหลืออีกเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ปล่อย
0: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
1: บูโน่ไปเสียฟาว
0: ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
1: คุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ 4-0 นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอดหรือเปล่าเฟลิก
0: ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
1: จะเล่น10คนอ่ะ
0: ก็ส่งเอาฟรานซิสโกตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตรินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
1: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตรินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ค
0: ไม่เกิดเหมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาร์ซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
1: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกะบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับลักกะบังเหมือนกัน
1: ตกไหมคอนไทยซาวแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นนิวเวสครับเซมิโดวีตินยาอุตส่าห์เห็นอุซเบกวิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
0: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
1: เผื่อนักเตะบางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโควต้าเฟลิกบรูโน่เงี้ยตินเก่าโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูฮะเซมิโดออกมาขวามาแล้วครับคอนไซเซาสายเปิดโค้งมาเสาไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโฟกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวิตินยาบรูโน่เนเวสจากเนเวสให้ต่างด้านคอนไซเซาสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนไซเซาไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินยาคอนไซเซาไหลมาลูกนี้อุ้ยติดนิดเดียว

0: เดียวครับบูโน่มองคีหนึ่งบอลเก็บตกเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลย
1: ม
0: าบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
1: แกโดนชนจังหวะมองเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นเหมือนเจ็บเอวครับบูโน่โหแต่ชิงกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซเมโดจะทะลุมาแล้วคอนเซซาวมาอีกแล้วครับ
0: ไหลมาตินเก้ามีหลอกอยู่ดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินยาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
1: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
0: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
1: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเป้ไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
0: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
1: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเปเป้นะครับมาทั้งคู
0: ่เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้เดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสเอ้าจะให้บูโน่น้ำหนักขาดนะจะได้สวนอุสเบย์ไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งหนึ่งจะให้ใครครับให้โปรตุเกสเตะขึ้นมา
1: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลย
0: ครับ
1: พูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
0: ใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
1: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
0: ครับนี่คุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
1: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกสเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงพักเบรกนะครับไฮเดรชั่นเบรก
0: ครับ
1: นาทีที่68พอดี
0: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
1: คำถามครับ
0: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
1: เนี่ยๆข้างหลังเหมือนข้างหลังใช่มั้ยก็99 live แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกันนะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2แล้ว
0: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
1: ตัดเฮเติทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซัวดอร
0: ์เอลซัวดอร
1: ์กับฮอนดูรัส
0: กับฮอนดูรัส
1: ใบให้ว่า2ชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
0: ครับเอลโซดอร์กับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
1: คอนาเคฟครับ
0: คอนาเคฟ
1: ใช่เนี่ย
0: โอนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะคร
1: ับ แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับ บอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
0: เฮ้ย
1: ตรงข้ามนอริสครับที่โคราชเดี๋ยวพี่เอกรู้จักป่ะ
0: รู้จักเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริสไงห้างนอริส
1: เออนอริสเหรอ
0: ใช่ๆผมแต่ผมนอริสผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซ่า
1: อันนี้เด็ก
0: ชอพนอผมเด็กโคราชใครอยู่โคราชทักทายกันหน่อย
1: เด็กชอพนอนี่คืออะไร
0: เด็กชอพนอก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
1: ์อ๋อ
0: ผมเด็กซีเทคฮะ ทักทายเด็กชพนด้วย
1: ถ้าพี่เอกไม่มานี่
0: บ้านอยู่สีคิ้วนะบ้านอยู่สีคิ้ว

0: ชอบไปนอนโรงเรียนดัง
1: ลาสเวกัสนะครับแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนอริทนะครับบอกลุ้นพี่โดแฮตติกครับดูผ่านกล่องแต่ฟัง99ภาคครับฟังจากเสนาอยุธยาครับ
0: คุณบาร์ NG ดูยังไงเปิดไมค์เป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
1: ครับ
0: คือ99บรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
1: บอลหู
0: แต่ทีเนี้ยพอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
1: คือ
0: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: 41สถานี41สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
1: ครับ
0: ก็สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
1: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
0: อยู่ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
1: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์อันนั้นเล่นคนเดียวเลยครับ
0: คุณอริสาล่ะครับพัทลุงครับพัทลุงก
1: ็บ้าน หรือว่า
0: บ้านแฟนของยุทธชัยอันนั้นคนพัทลุง
1: ครับ
0: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
1: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากจริงวันนี้พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
0: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
1: ยังไม่ตก
0: ยัง
1: ใช่ฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
0: อย่าไปตกตอนเช้านะ
1: ครับ
0: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนนี่แบบโอ้ไม่ชอบ
1: เลย
0: รถติดคุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนอ่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีวันนี้ครูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้ายเบนเดสลุยมาในกรอบเขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอมแล้วครับ
1: เอ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเบนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียกมาจังหวะเสียบอลเองครับเมนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอฟเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก่อส่งเอานี่ครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟหลายๆคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแต่ได้เข้าซ้ายสัตว์ติดเซฟโอ้โหเนมาตอบเซฟ
0: โอ้ยไม่มาสักทีแฮตทริกของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโกงอ่ะบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินเกาอ้าวโดนดักได้อุสเบย์ไม่สนครับจะสวนกลับเปิดยาวมาชูมูโรดอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเอาเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาโอ้โหโรนัลโดเสียได้แทนเลยลูกเนี้ย
1: เนี่ยแล้วดูเนมาตอฟครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มไปมันติดเซฟเนมาตอฟโอ้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอฟโอ้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
0: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร์
1: ส่วน
0: ให้มันขาดขาดไปเลย
1: อุสเบย์ที่ออกไปเป็นไฟซุลลาเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมา
0: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันนี่เองคุณณัฐพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่ภาพมากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีอู้99กับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแต่ยูโร2004แล้วมั้ง
1: ครับ
0: 20กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่4-0แล้วดูท่าว่า

ว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับหูเรฟเฟอรี่แคมเนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนันโดโรนันโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขาขวา

0: ก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียคองโกแบรนโดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
1: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
0: มีโอกาส
1: เนี่ยจะได้แบนจะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้เวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่เอาจริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
0: ที่3
1: ที่3เอาละครับเปิดมาทางซ้ายวิเข้าไม่ทันก็คูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุซเบว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาโดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนเซเซาครับหน้ากรอบเขตโทษโดนลุม3ต้องวนคืนคอนเซเซาให้สั้นๆเบนาโดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนเซเซาตินเกาให้โดอาจจะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาวเอาละครับชูมูโรดอฟขึ้นมา3 3ต่อ3อูสเบออกไปขวาขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูมูโรดอฟซัดลูกนี้โอ้โหเกือบมาเหมือนกันครับอูสเบเนี่ยครับประมาทไม่ได้นะครับชูมูโรดอฟ
0: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกเนี่ยหวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมนเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่ฉลับเมนเดสครับข้ามคานไป
1: ภาษาฟุตบอลก็มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับบอลตกพื้นยิงปั๊บเลยจังหวะก็ดอนสูงด้วยนะครับ
0: ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษเจอกาน่านะ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้อังกฤษประกาศรายชื่อมาแล้วนะพี่เอกนะครับวันนี้โกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์อังกฤษวันนี้ใช้มาร์คเกฮีนะยิงคู่กับเอดรีคอนซาแบ็กวันนี้ออกสตาร์ทเป็นเชสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นริชเจมส์นะครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิมส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
1: กี่ลูกดิ
0: อุตเจอกาน่ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
1: ม
0: 2-0ครับ
1: 2-0
0: บอก
1: โอเค
0: แม
1: ่2-0
0: 2-0เหมือน
1: 3แต้มคลีนชีท
0: 2-0น่าจะเฉย
1: ๆงั้นถ้าจะขอสัก3มาอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่น่าจะพลิกอะไร
0: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอเลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
1: เธอลงทุนแบบจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลีมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูเนี่ยอย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
0: จริงๆอ่ะ
1: ก็หนูเคยลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบไง
0: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟรนเดส
1: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
0: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟรนเดสเลยอ
1: าจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่าอาณานิคม
0: ใช่
1: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
0: เนี่ยครับก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยครับ
1: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์มาอีกทีนึงครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซซาวิตินยาตัวเบนเดเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาคอนไซเซาวิโดนดักได้ไปนิดนึงอลีคอนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเวิตินยาครับให้เบนาโดอ๋อยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซาเรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนเซซาลูกนี้จะทำชิ่งเบรนโดคืนเซมิโดตินเกาครับเล่นกับวิตินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาเบรนโดเอาละครับได้ดวลเดี่ยวจะไปไหมแต่ไหลดีกว่า ให้บูโน่

0: เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุซเบย์เราจะได้สวนเร็วได้ไหมอุซเบย์จะโอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โดนันโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดแมนาโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเก้ามีตินย่าเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
1: แต่โรนันโดนี
0: ่ยังอยู่
1: ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอลนะครับ
0: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
1: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
0: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
1: โอ
0: ้มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
1: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอาลแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินย่าก็เหมือนดูวิตินย่าก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็ง
0: ๆครับ
1: คือทีมนำ 4-0 เนี่ยตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
0: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนต
1: ั
0: ว
1: เฉยๆครับ
0: 4ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
1: เลอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับเลอาร
0: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชมูโรดอฟโอ้โหจะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหกักกันไปหน่อยเซเมโดขอบ้างเอาละครับไหลมาทางขวาคอนเฟซาวเดียสครับเล่นกับเบนาโดช่วงหน้าเป็นคุณเอกเฮมสกุลกับคุณจุนนะ
1: ใช่ครับ
0: เลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับเลยเอา
1: ไม่เปิด
0: เอาโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
1: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะสองอีกปะโถเลยเอา
0: ตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันเนี่ยมันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซทาวยังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงฉลับลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลยเอาโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลี้ยวโยกหลบมาสวยสุดเส้นหลังตบกลับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโนโรนัลโดครับ
1: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเองก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟในมาตอบ
0: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
1: ผมเห็นปลาทอง
0: เหรอ
1: ใช่พี
0: ่แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอ
1: ปลาทองชื่ออะไรปะเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
0: โรนัลโดล้มเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเอ็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์แล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
1: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้วครับแล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วย4ทีมนะ
0: เยอรมันไปยัง
1: ไปแล้วครับ2เจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอนพวกนั้นแพ้รวดนะครับ
0: ตุรกีด้วยป่ะ
1: ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก็ที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับเฮติตุรกีตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอร์แดนด้วยพี่จอร์แดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
0: แซกบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดไม่ยิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่า

0: คุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันบ้างรู้หรือยัง
1: คือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
2: ยังไม่จบเลยครับ
0: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่ไหมครับ
2: ได้นะ
0: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดละแต่ว่าโปรตุเกสก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นอ่ะ
2: ใช่
0: ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับใครยิงมั่งครับ4ประตูเพิ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
2: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกหนึ่งก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
0: เอาครับโปรตุเกสไหลมาเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส 5-0
2: มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราเฟลเลอาซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับโอ้แฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลอาอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
0: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
2: โดน8ลูกครับ
0: เกาหลีเหนือเนี่ย
2: นี่ครับขึ้นแกมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนโอ้คูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถล่มไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาวิ่งเข้ามาตำบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
0: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอลเลอา
2: เลยเอาลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน 5-0 จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
0: เอาอีกไหม
2: ไม่แน่
0: พอแล้ว 5-0 ก็โอเค
2: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
0: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
2: 7ลูก
0: เออ
2: ใช่
0: นี่แสดงว่าอูซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนบุรุเกตยิงเยอะสุดนะครับ
2: นี่ปลาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกคนนี้ชื่อสวิมบัปเป
0: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
2: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่
0: ไอ้ปลาหมึกพอมันปี2006ใช่ไหม2006ใช่ไ
2: หมหมึกพอ2010ป่ะพี่หรือ2006
0: เออไม่แน่ใจอ่ะเอาจนได้ลาเฟเองเล็งเอานะครับคุณนันทพงศ์บอกไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
2: หมึกพอนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอ
0: 16ปีที่แล้ว
2: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
0: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาคเหรอเม็ด5เม็ดนี่ล้นเลยยังไม่เผานะโปรตุเกสจะเอาอีกนะครับเนี่ยคงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเลี้ยวแม่จะเคาะคืนตินเกาอุสเบย์ก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟเข้ามาตรงกลางกานิเยฟครับโชโมโรดอฟนี่หายไปจากเกมเลยนะครับได้ละน่าขอไปโทษไหลมาแต่งเข้าแหลมซ้ายอลิโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นโชโมโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟแล้วจ่ายบอลหูเกือบจะโดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
2: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
0: คูชนอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะ

0: แต่ว่าอะไรอะไรก็เขาอะนะ มันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูซานอฟ
1: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเอกคิมสกุลกับคุณจุนนะครับอังกฤษนี่คุณกิติพัฒน์บอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
0: ใช
1: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
0: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
1: โอ้เป็นทีมชาติอ่ะ
0: โอ้ดูสปีดบอลของเลอาครับดูว่าจะสูงที่สุด100เท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายที่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเบย์เปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
0: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุซเบกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮูสตันไปไมอามี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตา
1: เลยเอาลงมาหัวพิ้วเลยคร
0: ับ นัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลอายิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาเอาแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
1: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยครับ
0: โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ไม่งั้นนี่ครึ่งโหล
1: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นเนาะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินนี่เป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
0: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
1: ครับเลี้ยวครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่อย่างไม่รู้อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
0: เนี่ย
1: ชิยานอฟครับ
0: ตัวสำรอง
1: ลงมาใกล้นัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
0: โดนไล่ออก
1: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
0: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาเบโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซเซาลุยมาแล้วก็ไปโทษกระชากสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซเมโดโดนเซฟโอ้ยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
0: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทดเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ
1: อังกฤษจะถึง3เม็ดไหมครับ
0: มีสิทธิ
1: ์เอามาเซเมโดมาโรนัลโดโอ้โหอยากจะย้อนเวลาอีกสัก5ปีครับโรนัลโด
0: อุ้ยหนุ่มๆเนี่ยลูกนี้โดนนะถ้าหนุ่มๆเนี่ย
1: คือสุดเหยียดเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ยเมนเดส
1: เสียดายมากๆ
0: เปิดขวางมานี่ใส่พานให้อย่างดีครับแต่โรนัลโดเนี่ยถึงช้าไปหน่อยยิงได้ก็สุดปลายเท้าพอดี
1: นะเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายพี่โดนี่ก็แบบมียิ้มแบบเจือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้บอลกลับบ้านครับโรนัลโดแต่เล่นเต็มเกมนะวันนี
0: ้ก็เต็มเกมเหมือนเดิมครับโรนัลโดครับพาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ครับวันนี้เขายิง2ประตูนาทีที่6กับนาทีที่39นะครับส่วนอีก3ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอาและการทำเข้าประตูตัวเอง

0: งของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บใช้ชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียร์คองโกมาพวกเขามี4คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีแต้มครับอ่ะเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอก
1: ครับ
0: ที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซัลวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซัลวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
1: คุณชนอบร้องไห้เลย
0: พลาดเยอะ
1: เบรนันโดต้องมาปลอบเลยนะคร
0: ับใช่ครับอ่ะใครตอบมาเป็นเอลซัลวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
1: ครับผมอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกคิมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาน่าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
0: ที่2เลยพี่
1: อ่
0: ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปกันยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: 32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: เฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชั่นนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุก

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อม

0: โทร02-201-6569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ตี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกนิมสกุลกับคุณจุนเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุนนะ
4: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
3: จิตใจทำด้วยอะไรคุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่คุณจุน
4: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2เอ้ยพี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
3: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
4: ้อ๋องั้นผมเกมที่4แล้ว
3: เออ
4: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
3: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
4: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจำมันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
3: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
4: โอ้ยครับผมอีก25เนี่ยคือพี่จะ75ละ
3: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนภาคบอลเนี่ย
4: ครับ
3: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุนเป็นปักหนึ่งไป
4: ไม่ดีมึง
3: ดีครับ
4: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
3: วันนี้ energy รู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะฮะแต่เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
4: ครับ
3: นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่อ่ะมีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
4: วันนี้เงียบกิ๊บเลย
3: วันนี้เงียบกิ๊บเลยน้ำลงน้ำร้อน
4: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
3: ไม่มีคุณเต่าเขาหยั่นอยู่2วัน
4: เออโอ
3: ้นี่รู้สึกน่าด่าม
4: ีวันนึงนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกะเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดไปแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
3: กะเพรานี่คือยังไงเขาโยนกะเพรามาให้เรากิน
4: เขาเห็
3: น
4: อย่างดี
3: เขาเห็นเราเป็นนกหงส์หยกใช่ไหม
4: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
3: หล่
4: า
3: ๆ
4: ใช้ได้
3: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
4: ครับผม
3: นะครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
4: ครับ
3: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
4: ครับผม
3: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
4: ก็10นัดหลังสุดอ่ะใน
3: บอลโลก
4: รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะ

0: ไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้แล้วทำ2ประตูด้วย
1: ได้ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับ
0: โร
1: นัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนเซซาขอไปเป็นการทำข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากลาเฟลแล้วนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนน
0: ครับ
1: นะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับนะมี4คะแนนนะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะ
0: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่กิลเลสสเตเดียมนะบ้านของนิวแลนด์เพเทียร์นะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตลอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ9โมงเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับเดียคองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่กัวดาฮาร่านะกัวดาลาฮารานะครับเล่นที่เม็กซิโกนะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็พูดถึงโรนัลโดเองที่ยิงได้ในวันนี้นี่ก็ทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ยิงประตูในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับผม
1: ขลาด
0: ส่วน
1: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
0: เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4ประตู2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลีสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทางนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซาจับคู่กับมาร์เกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์เกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเดคาไลส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกาหน้านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยีเลนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเต้ซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
1: ประเทศ
0: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับองตวนเซมันโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาน่าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนลอเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซี่ซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสนัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนหนึ่งก็คือคามาดินซูเลมาน่า
1: ครับผม
0: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
1: มีครับผม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
1: ก็มีโอกาสที่จะ

0: เก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะ
1: อืม
0: แล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
1: น่าสูงไหม
0: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
1: ครับผม
0: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะ อย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีนะ39วันนะครับดังนั้นการโรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได้เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
1: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
0: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
1: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อแห้งอังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาหน้ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะแล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ยยังไงคุณติด1ใน8ละ
0: ครับ
1: ผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
0: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียคองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหม
1: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
0: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็หลอดออฟเดอะลิงเดอะทูทาวเวอร
1: ์อ่ะก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโน่โรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปและเราคือหนึ่งเดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูแล้วทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
0: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับ

0: โอ้เลยเชื่อมกันนะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกันเป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
1: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละว่าเชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองอ่ะเกมลุกดูไว้ใจได้แหละนะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
0: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
1: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้ก่อนนี่ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางแอตแลนตานะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนต้าพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่าอินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45บวก5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตรามากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสตรามาร่วมทีมนะครับ
0: ครับ
1: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
0: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณจุนนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเวนเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SMS นะครับ4 689899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็

0: มีอัปเดตทาง YouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณตั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุนพิบหวายนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับ
1: คร
0: ับแล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกคุณเอกนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
1: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
0: เป็นการ์ด
1: เป็นเซนเตอร์ฮะครับผมเป็นเซนเตอร์เลยครับผม
0: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามาร์แกนโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
1: ใครมั่งนะครับขออีกที
0: มาร์แกนโรเจอร
1: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
0: นะครับบูกุโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
1: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ตัวจริงนะ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
1: ครับผม
0: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
1: โ
0: อ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
1: ่พี่เองดียังได้นอนน้องดีสินอนไม่หลับ
0: นี่คุณจุน
1: ครับ
0: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
1: แต
0: ่มานอนอะไร
1: ถ้าไม่นอน2วันนี้ก็ไม่ไหวนะพี
0: ่เอาแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
1: พอดีติดธุระวันนี
0: ้เห็นไหมล่ะ
1: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี
0: ้ไงติดอะไร
1: ติดงานติดงาน
0: งานเยอะเราอ่ะ
1: ไม่เยอะขนาดนั้น
0: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนอยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณนัทวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบไปอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้วล่ะคุณจุน
1: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
0: แชมป์กลุ่ม L
1: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
0: เจออันดับ3อ่ะ
1: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
0: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอา
1: เ
0: พราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเงี้ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป์
1: กล
0: ุ่ม S อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม S เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรงๆดูแล้วอ
1: ุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
0: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้องชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปวอร์ด
1: คุณเคปวอร์ดก็ยังได้ลุ้น
0: ถ้าเคปบวตเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปบวตก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยเฮ้ยสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
1: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกปะล่ะถ้าเขาชนะเคปบวตอ่ะ
0: กลุ่มนี้
1: ก็จะมี4
0: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นได้ลุ้น
1: ส่วนแป๊บนึงนะ
0: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศ

0: ็ดเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
1: คือยังไง
0: ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: คุณช่วยกูลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวกันไหมครับอื
1: ม
0: ก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
1: แป๊บนึงนะ
0: นูโนเมนเดสใช่ไหมโรนโดสองลาฟาเอลเรียล
1: ครับ
0: อีกประตูหนึ่ง
1: เนมาตอฟทำเข้าประตูเอง
0: ทำเข้าประตูเองนะครับ
1: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาดิจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปป์นะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของเรดบูลเนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะและอย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเจอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่ายของเรดบูลอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
0: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะก
1: ็
0: ไปติดตามดูนะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุนนะหลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับเรดบูลโอมิยะอาดิจาเนี่ยผมดูผมเรียกชื่อถูกไหมนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
1: ครับผมถูกแล้ว
0: หลายมีหลายคนที่ทวิตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
1: ออฟฟิเชียล
0: เติมไอ้ออฟฟิเชียลอีกที
1: เพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
0: บอกเกือบตื่นไม่ทันฮะดีเจเน็ตตะข่าย VSดีเจขาดโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งก็อย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
1: ครับผม
0: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะ เดินลอดใต้โต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
1: โอ้โหอันนั้นก็โหก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
0: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
1: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: ขอเบรกไปงี่แป๊บหนึ่งแล้วกันรอเล่นเบรกพักไปเข้าน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียว

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกิน

0: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนัก

0: โดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกทิมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดิคาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมัวกิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ดเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้า มีอย่างเลนันเบนส์แกลิเคฮิล
2: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
1: แกเล็ตแบร์ลี่นะครับ
2: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบรี่ยังอยู่ตันว่า
1: เอาแบทก็เคยอยู่ไงก็เคยอยู่แอนดี้แคนโลสจวดดาวนิ่งโจฮาร์ดใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเนอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
2: โอ้โหแต่ละคน
1: นี่เลตันเบนเคยอยู่เอฟถูกไหมแบรี่เคยอยู่เอฟ
2: โอ้ยตั้งทีเลยมั้ง
1: ก็เคยอยู่เอฟ
2: มี
1: แอชลียังเคยอยู่เอฟ
2: แล้วเป็นไงชุดนั้น
1: ไม่แต่ว่ามันคนละช่วงเวลากันบางคน
2: โอเคโอเคโอเค
1: ส่วนทางการหน้าถ้าดูจากชุดนั้นเอาว่าตัวแบบที่เราจะคุ้นหูนะพี่เอกนะอัสมวากิยานมีทางควัตโ
2: วอัสมวาชุดนั้นกำลังรุ่งรุ่งของการหน้าเลยนี่2010อ่ะ
1: ซันเลมุนตันลี่จนทานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวกนี้ก็
2: ชาร์ตคิงสันเปล่า
1: ใช่ประตู
2: ที่โดนโรนโดหลอกจนหลังเสีย
1: นี่แหละถ้าหลักหลักดุมนิกอดิเยียโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริงของกาน่า
2: ครับ
1: ครับผม
2: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ยสุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ก่อน
1: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
2: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
2: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
1: ดีๆนะ
2: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโด้กับเมสซี่หน่อยครับนะโด้กับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโด้น่าจะเป็น2ลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอล นักเรียนนะอย่างนี้ก็เป็นสายบอลนักเรียน
1: มาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดนึง
2: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
1: ใช่ทำให้เรา

0: าจจะเบรกนานไปนิดนึง
1: นะ
0: ก็เลยรู้สึกเกรงใจเลยให้เบรกกดไปก่อนแล้วผม
1: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
0: คือช้าแล้วกัน
1: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ
0: ่อ่า
1: อ๋อแบบเหมือน
0: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน่อย
1: ใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยจุนๆ อย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
0: ครับ
1: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้งสองคนผมนี่อ้าวคุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่สองแล้วยังฟังอยู่เลยคุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันโอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับพากย์บอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
0: ้
1: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
0: ใบเหลืองก
1: ็บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
0: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
1: ละ
0: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
1: คุณพงษ์บางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
0: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
1: ความคมอ่ะจังหวะ
0: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่งกาน่าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาน่าเนี่ยคือดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาน่าชุดเนี่ยถ้าดูจริงๆอ่ะสิ่งที่น่ากลัวของเขาคือพวกเกมรุกนะครับพวกของตนเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: แค่2คน
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีอ่ะตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากับสุริมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายุยังน่ากลัวไหม
1: ไม่น่ากลัวเลยจอร์แดนอายูนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับคุณทศพลสุริยนต์นะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนปั่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไห
0: ม
1: อย่างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงัวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: กว่าจะหายงัวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอ่ะ
0: น
1: ะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานกันนะ
0: ยังไงครับพี่
1: นานไงใช้เวลานาน
0: อ๋อ
1: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุนบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
0: อย่าเลย
1: จะได้หลับคุณงานเยอะอ่ะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
0: ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
1: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะมันก็บ่น ก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
0: ครับผม
1: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
0: ครับผม
1: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกล่า
0: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
1: จบรอบ16ใช่ไหม
0: ใบเหลือง
1: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
0: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
1: โอ้คุณอย่าอ่านนานดิครับผมตื่นเต้น
0: จะถูกเคลียร์เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
1: ับ รอบแบ่งให้รอบ
0: แล้วมันจะถูก
1: หลังอีกรอบ
0: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
1: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: มันจะไม่สบายตัว
0: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
1: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
0: ครับผมถ้าปกติเนี่ย
1: เช็ดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
0: ใช่ไม่เกี่ยว
1: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: จอร์แดนไอยูนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะกาน่านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบหนึ่งฟากว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บหนึ่งค่อยเบรกนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ 2:55 นาทีนะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนบายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับสนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
0: ครับผม
1: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: ครับพี่อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกสักรอบหนึ่งนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสทรีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดบิลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาน่าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธแอตเจตตี้นะครับแล้วก็มีกีเดนเมนซ่าชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่าตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเตควาซี่ซีโบนะองตุนเซเมนโยอินยากิวิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอร์แดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำอันนี้เจอกับสิงโตคำราม
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจุนฮะ
0: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
1: รอบสุดท้าย6สมัยติด
0: 6สมัยคนเดียวนะครับคือทำไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
1: 18
0: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโคลเซ่ที่อยู่ในอันดับ2และหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
1: ตั้งแต่ปี2014
0: ก็16ประตูเนี่ย4สมัยในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนนี้สถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันละเอ็มบัปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์ไนเนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
1: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
0: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
1: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
0: ั
1: วจริงสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไป สแตนบายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้

0: ขอพักอีกครู่เดียวครับ
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรด

0: อนโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99

0: โทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทักทาย
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
11: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
15: ครับผม
2: วันนี้แฮร์รี่เคนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
15: กฤตก็พอมออยู่เอ๊ะคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะอยู่ดีคุณไปทุบแขนผมทำไมฮะ
2: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
15: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
2: เฮ้ยคุณยอมรับเหรอ
15: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
2: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาร
15: ์
2: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
15: ครับผม
2: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcord.net ของรางวัลยังรออยู่นะครับ
15: ครับ
2: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันเอาไว้
15: ครับผม
2: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชุดเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่โนนี่มาดูเก้โนนี่มาโดยเก้ดึงผู้เล่นของกาน่าเข้ามาบีบพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ้าวครับเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมดีดออกไปทางโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูด จะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
15: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูเบลแฮมเสียทุ่มให้กับกาหน้าง่ายๆครับ
2: เอ้วันนี้โจยี่กาหน้าลงว่ะ
15: ไม่ลงฮะนั่งตบยุง
2: อ๋อยุงไทย
15: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช
2: ่
15: เหรอ
2: ก็ไม่เป็นยุงกาหน้า
15: อ
2: ๋ออ่ะขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเมนซ่าครับแบ็กซ้ายของทางกาหน้านะครับโอ้นี้ไปๆมาๆปรับมายืน 4-5-1 นะคุณดูนะกาหน้าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกลิ่นมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอาขยับอีกแล้ว
15: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยากิวิลเลียมส
2: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆก็มาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ 4-1-4-1 นะครับตอนนี้กาหน้ามีโทมัสปาเตยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาจูเบลลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูแก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
15: โนนี่มาดูเอเก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
2: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เ มื่อกี้ที่จะเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอล นักเรียนกับคุณแล้วคุณแชมป์
15: เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
2: เหรออ
15: ่าเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
2: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคันไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอร์แดนอายิวตัดบอลมาได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคืนหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
15: ครับผม
2: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองโทรศัพท์ลำบาก
15: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล
2: ้
15: วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
2: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี้
15: นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
2: ก็ผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใส่แว่นก็พอดีเลยมาที่คอนซ่าครับริสเจมริสเจมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมเลยครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
15: จูบิลเลียมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
2: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาหน้าผู้รักษาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
15: ชัดจ้า
2: แล้วก็เปลี่ยนกาหน้าเนี่ยเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
15: อะไรนะ
2: กาหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูมี
15: ใช่ครับ
2: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจูนเหมือนโฟนอิน
15: เหรออ ่
2: ะมาโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็คขวานะครับเซนาย่าเอลิสเอเดอร์สันผลักกระเด็นไปไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอลิสเอเดอร์สัน
15: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
2: อังกฤษยังครองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอร์ดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าทิ้งจอร์แดนอายิวไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาน่าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจะแตะหลบทางเบนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาน่า
15: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่ครองบอลกดดันเข้าใส่กาน่านะครับ
2: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
15: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
2: โอ้ตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาน่าเข้าไปยิงหรือว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียวคอนซ่าครับเอริคคอนซ่าออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้Manchester City in his services saying this week that he is only focusing on the Rhys James
5: ให้คอนซ่าคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ย Rhys James เองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงอ่ะนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็คขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอลเลียตแอนเดอร์สันคอนซ่ามาร์กีครับเดแคนไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอร์ดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอร์ดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กาน่า
15: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
5: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcot Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcot HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับแอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเรา
15: ครับ
5: ต้องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเรา
15: ครับ
5: อยู่ในนี้แล้วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcot Connectนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่ริสเจมเนี่ยไปถึงเส้นหลังแล้วพยายามจะตบกลับเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ถึงแอนโทนีกอร์ดอน
15: โอ้โหนี่ถ้าไม่มีผู้เล่นกาน่าดักไว้ข้างหน้ากอร์ดอนนี่มีโอกาสได้จบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
5: ้ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
15: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
5: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดคันไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี
15: ้โด่งข้ามคานไปหน่อยครับจังหวะนี้จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเจมเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
2: บอกเมื่อเช้าชากิล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
15: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
2: อ๋อเหรอเอาเคนอูโดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
15: จังหวะมงแล้วโอ้
2: หัวโขกครับ
15: มงไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาหน้าเข้ามามงใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามามง
2: อ๋ออาจิตตี้เหรออ
15: ืมอินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตประกันหลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
2: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถ่วงงอกฮะ จริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออําแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะคุณแอนนี่กอดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียสแอนเดอร์สันได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
15: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาน่าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
2: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอดอนกอดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาอังกฤษครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลมาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาน่าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
15: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคไลซ์แต่ว่าก็เป็นทางอาชิเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีฑาคร
2: ับ เขาบอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
15: เอ้าจริงเหรอ
2: แหมไม่เป็นไรนะน่าจะเ
15: รา
2: ไ
15: กลแล้วข้างในพี่น่าจะไปข้างใน
2: แต่มุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษๆนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองโจนเซเมนโยจอแดนายิวเลยพวกนี้นี่
15: เปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่ระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
2: ลีสเจมลีสเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ทีเรนกี
15: ้ผู้สิน
2: เป่าฟาวครับ
15: ให้เป็นบอลของกาน่าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอร์แดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนียวตัวของจอร์แดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
2: ้ปาเต้ครับให้มาที่อุปกุย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กเกฮีครับดวลกับนิโกวิลเลียมส์ขออภัยอินยากิวิลเลียมส์ครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกนะครับ
15: แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาเกฮีก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่ได้ครองบอลบุกเข้าใส่ทางกาน่าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการครองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับ ในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
2: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง YouTube บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เม็ดอย่างต่ำ
15: มีโอกาสเป็นไปได้สูง
2: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้โหจอร์แดนอายุครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์คเกฮีครับ
15: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอร์แดนอายูไม่ทันก็มีแบบผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอร์แดนอายูโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับของอังกฤษเข้ามือซาเล่ครับลิสเจม
2: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้าจอรายชื่อผู้เล่น
15: ผมเอาที่เสริมก้นให้ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้

0: ัวของโน้ตบุ๊ก
1: เหรอจุนเหรอ
0: คนดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
1: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบขัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับโอ้นี่เพิ่งจะ20นาทีนี้พักแล้วหรอ
0: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแหละ
1: โอเคจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาติวพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุ่นช่วงต้นเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
0: ับ
1: พิมพ์ก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเคโรชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเคโรชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคโรชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
0: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
1: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาหน้าก็ได้ไปดูยุงที่กาหน้ามาเขาบอกผมอยากไปดูยุงที่กาหน้ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบิน ก็เลยคอมาคุมกาหน้า
0: แล้วผมนี่สำเนียงกาหน้าฮะ
1: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอชผมก็ได้รู้ว่ายุงกานามันเดิน
0: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอแดนอายูแล้วก็ลิสเจมนะครับ
1: โอ้โหจอแดนอายูพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพากอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอแดนอายูเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอแดนอายูได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
0: ครับ
1: โอ้ซามิคูฟูใช่ไหมแต่กันดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับพี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยสุดในบอลโลกครั้งนี้
0: ผมชอบโมร็อกโกตัวเหย้ากับญี่ปุ่นตัวขาวนะ
1: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
0: น้ำเงิน
1: ตัวน้ำเงินนะอ่ะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงกาหน้าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอร์แดนอายูโคกหัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอร์แดนอายูบอลอยู่กับคอนซาอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอลิสแอนเดอร์สันให้มาร์คเกยีให้มาเอลิสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอลิสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดคานไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดคานไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจมให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าลิสเจมครอสเข้ามา ก็ติดที่โทมัสปาเต้เซเมนโยไปทำฟาแล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
0: น้ำไม่ช่วยฮะตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
1: กูยาวโหดนะน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นนะ
0: ก็เนี่ยแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นครับ
1: ก็พักเบรก
0: จริงๆนี่โอ้ก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
1: เนี่ยคุณยุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร์
0: ใช
1: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะฮะช่วงผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่
1: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็นมา
0: ครับผม
1: นะก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการทายอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
0: ครับ
1: และพวกซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
0: อ
1: ่ะ
0: ม
1: ันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ
0: อังกฤษ
1: เราก็ไฮเดรชั่นเบรกบ้าง
0: อังกฤษนี่คลองบอลดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
1: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่หนึ่งของกลุ่
0: ม
1: ก็ยัง
0: ต้องไปดู
1: นะเพราะว่าจะ
0: สายอื่นก่อน
1: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
1: ครับผมข้อความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ชวัชสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
0: โอ้เยอะไป
1: คนขวาเนี่ยเป็นปีโร่หรือเปล่า
0: เลรอนโดครับ
1: ครับโอ้โหคุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุนพิบไหวกินแรงพี่เอกจังก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
0: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
1: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
0: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมนี่เขามานั่งวิเคราะห์อยู่นะพี่ฟลุ๊กเนี่ย
1: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟลุ๊กอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูโมโนไหมเหรอ
0: ใช
1: ่
0: อ่ะ
1: ยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอ่ะเป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
0: แล้วแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
1: เ
0: ดวิดเบ็คแฮมมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เซอร์เดวิดเบ็คแฮม
1: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับล่ะที่อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกระจาดนะฮะเยเดเดชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
0: เหรอ
1: เช็คข่าวกันสิส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูก2แน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
0: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยกับโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
1: ครับ
0: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนในก่อนในเกมนั้น
1: ส่วนท่านที่ส่งมาทาง SMS บอกพักบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ให้พักอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพักก็พักอยู่นะครับ
0: พูดถึงเซอร์เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะก็คือ
1: ก
0: ับเบ็คแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเด
1: ียวแสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
0: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู
1: ่ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครับคุณจิ๋งครับเนี่ย
0: โทษ
1: ๆคุณไม่ฟังผมเลย
0: โทษมันขึ้นมาพอดี
1: ไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละเอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดรชั่นเบรกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอดอนโดน กัดไว้ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
0: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86-14อ่ะคนละเรื่องเลย
1: เนี่ยนานๆทีจอร์แดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยจะได้เซฟนะบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสเปนให้มาที่เกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
0: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอร์แดนอายูนะครับ
1: เหลืออีกประมาณ15นาทีครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกอ๋อครองไปเลยให้อย่างนี้ที่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
0: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวแล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ต
1: เรียบร้อยนะฮะอ่ะดิสเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับคอนซ่าให้กีซ้ายมีเดคันไรส์ไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียนแอนเดอร์สันมาดูเอเก้มาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนโอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโนนี่มาดูเก้มาดูเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอัจเจตี้เมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
0: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดเบลแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว้
1: โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
0: ครับ
1: ถอดเสื้อและเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกันอันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะแอนโทนีกอดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเตนี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
0: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1ต้านนี่หัวต้านใหญ่นะครับ
1: เอเลียสแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนีกอดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนาย่าฮิเลนครีนะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
0: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับเก กาหน้า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
1: กอร์ดอนครับให้สเปนซ์โอ้โหนี่ประตูของกาหน้าอย่างอาซาเร่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลย
0: เครื่องกริดคองบอลในแดนกาหน้าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาหน้าไม่ค่อยได้นะครับ
1: โดนเซเนย่าครับบล็อกไปได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุนการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาหน้าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนซ์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้มาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดแคนไรซ์ได้โคในข้ามคาน
0: การประสานงานของ2นักเตะอาร์เซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดแคนไรซ์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
1: คอนซ่าครับเอสลีย์คอนซ่าพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีดิสเจมส์คอนซ่าอีกครั้งหนึ่งเจสเปนครับให้มาที่คอนซ่าริมเส้นด้านขวามีมาดูเก้คือโนนี่มาดูเก้เนี่ยได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เอาทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
0: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮีแฟนบอลใส่ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซเนย่าก็เก็บบอลไม่ได้เลยครับบอลหลุดออกข้างไป
1: พาบอลขึ้นมาครับบอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซ็นเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่านี่ครับบอลอยู่กับมาร์กเกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันจ่ายมาริมเส้นด้านขวาให้กับริสเจมพลิกไม่ได้ครับทางจูบเบลลิงแฮมโดนจอแดนอายูแซะด้านหลังล้มอีกแล้วครับจอแดนอายูเกมนึงพี่จะล้มกี่ครั้งครับผม
0: คลอสนี่เหมือนมีบ่นนะครับดูจังหวะนี้แม่แต่ว่าเอเลียนเนอร์สันก็เข้าไปเตะด้านหลังจริงแล้วครับ
1: คือจอแดนอายูเป็นนักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
0: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
1: มา
0: คอมมันไม่ไป
1: ไอ้ของผมเยอะปกตินะ Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับ They can rise Elliot Anderson ให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่คุณนะ
0: ใช่ครับ
1: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
0: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮม เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
1: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี
0: ้ผมไม่เคยบอกตอนไหนไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
1: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
0: ใส่ร้าย
1: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐาน
0: เอา
1: ตัดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
0: อ้าว

0: เหลืองแรกในเกมนี้ครับ Nicolais
1: พี่เอกยิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข
0: ้
1: อ
0: โอ้โหข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
1: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันทพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีกาหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้
0: ม
1: อปฏิเทอะไรนะฮะอะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่จุนพิบไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
0: เหมือนกันฮะ
1: โจอีกาน่าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
0: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซมเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิดบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่า
1: คือแบบโอ้โหกาน่าให้อายิวท่านผู้เฒ่าอายิวมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอร์แดนอายิวริมเส้นด้านซ้าย
0: ก็ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาน่าแล้วครับตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
1: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยเซเมนโยยังไงครับบนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบูมครับบอลไปโดนรีสเจมออกหลัง
0: เอาละครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
1: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำทำไง
0: คาเลยฮะเตะมุมแรกของกาน่าครับ
1: กินมาหมดเลยครับพวกแนวรับอัจเจตี้โอโปคูส่งสัญญาณส่งแนวหน้าไปก่อนเปิดโค้งมาเสาสองโอ้โหไปติดที่คอนซ่านะครับหลุนกลับเข้าไปทีเมนซ่าไปที่ลิสเจมขึ้นโคกันอยู่ครับตรงกลางกาน่าเก็บบอลได้ยีเลนคี้ครับให้ย้อนกลับหลังมาอาเจติเลงกับทางโอ้โหปาเตมาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายิวบอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกยังไม่ออกเว้ยมาดูเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
0: อังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจังหวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาน่าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
1: บอลยาวของอังกฤษชูเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันก็แล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
0: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปคูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้เตะมุมครับทางด้านฝั่งขวาแม้ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางอโปคูก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
1: เตะมุมครับแม่อาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนอายิวเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
1: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
0: คู่หนึ่ง
1: คู่หนึ่งเท่าที่ดูมานะ

0: ดูกี่คู
1: ่โอ้หลายคู
0: ่เฮ้ยคุณสบประมาทผมเหรอคุณจุนก็ถามเฉยๆอยากรู้
1: ดูหลายคู่อยู
0: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
1: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์คอนซาเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
0: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอลต่อบอลด้วยนะครับ
1: มาดูเก้ครับเจอกับเมนซ่าแล้วซีโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
0: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาน่าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูเบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
1: ่ยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกอาซาเร่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
0: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
1: ผู้บรรยายเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to ภาคยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่นหนึ่ง
0: พาไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างเงี้ย
1: เหรอแหมจริงเลยฮะ
0: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดล็อกครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า2 3ชั้นนะครับเกมรับของทางกาน่า
1: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้วดูดิคุณจุนดับเบิลบล็อกอ่ะกาน่าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากแต่มุมของกรีฑครับมุมทงด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของกรีฑซะแล้วนะครับแตะมุมมุมทงด้านซ้ายครับเปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
0: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็รวบเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
1: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
0: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
1: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ก็นานมาก
0: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนอ่ะมาด้วยเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
1: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของคลิปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ถ้าเกมจบด้วยการไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเอง
0: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวนะครับ
1: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าเนี่ยยุงกาน่ามันรุมบิน
0: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
1: มีบินและเดิน
0: ครับ
1: ช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิด

0: ิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางโอปคูนะครับโวยใหญ่ครับเป็นชโรมโอปคูนะครับอ่ะผู้สินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่0-0โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
1: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาหน้าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่78-22%นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับจูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวล์เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาหน้าครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ไว้แข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดน
8: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆ

0: แอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
7: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ได้นะครับกาหน้าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ
9: เอาจริงๆข้าจะพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่ะแล้วจบครึ่งแรกไปแล้วมัน 0-0 ไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยคุณจุนให้คุณครองบอล 100% ด้วย
8: แต่คุณเจาะเขาไม่ได้โอกาสยิง
9: ไม่มีโอกาสยิงแล้วมันเกมจบครึ่งแรกไปแล้วที่ 0-0 เนี่ยการครองบอลของคุณไม่มี
8: คือเหมือนกาหน้าก็ปล่อยแฮงกิต
9: ไม่มี
8: บ
9: อล
8: ไปตรงกลางสนามอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขาอ่ะจะทำยังไงเท่านั้นเอง
9: คือสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้าง
8: โร
9: นี่มาด้วย
8: มาด้วยเก้กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
9: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาหน้าในยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
8: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
9: ใช
8: ่สงสัยต้องมีมาคัตแลชฟอร์ดลงมาละ
9: คือสำรองของอังกฤษเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัตแรดฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
8: ม
9: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรดี้ลงมาคือนิโก้ไรดี้ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่ไหมคุณจุนคือเขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตอดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
8: ้ต้องดูแล้วครับว่าจะ
9: โค้ชเอก
8: โค้ชเอกนะ
9: โค้ชเอก
8: ครับผมซัดลายเส้น
9: ซัดลายเส้นสะสมพบไปเอกใช่ไหมโคตเตียนะครับผมพี่เตียแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคตเตียนะครับถ้าฟังอยู่นะ
8: โคตเจ็บนะฮะกูหลับตั้งแต่ห้าทุ่มเลย

0: กูมีงานทำเอก
1: บอกว่าไม่ใช่ห้าทุ่มสี่ตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20 นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะฮะโกแทบไม่ต้องเซฟเลยทรงนี้ถูกเครื่องหรือซ็อกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
0: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
1: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรลี่ลงนะครับ
0: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดู
1: แล้วเปลี่ยน2คนอ่ะคุณจุน
0: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะต้อง
1: กอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรลี่แทนคนอื่นมีอีกไหม
0: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกายะโอซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
1: 3คนเอาโมกาโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมา
0: โมกาโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
1: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอาโมกาโรเจอร์แทน
0: ครับผม
1: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
0: เราเราผมว่าคิดตามเอาโมกาโรเจอร์ออก
1: นี่ดีนะเรา2คนไม่ได้
0: คือเราต้องช่วยกันล่ะพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยมองกง
1: ได้ฮะทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
0: ครับ
1: อังกฤษเล่นเอาเสมอซะแล้วบอกพี่จุนดูเซ็งเลยแอบไปหยอดหรือเปล่า
0: ไม่มีนะฮะ
1: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ดได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
0: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโอ้โหเอาจูดออกเอาโคพาเมอร์ลงนะ
0: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลองส่องไกลดูนะมันสักทีหนึ่งเนี่ยคือพอมันทำลายกำแพงลงได้ปุ๊บได้มาสักลูกเนี่ยคราวนี้โอ้โหพื้นที่มันจะเปิดขึ้นเยอะเลยเพราะกาหน้าก็คงจะต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
1: ครับข้อความทาง SFS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับผม
0: เม็กซิโกมันสาย A นี่
1: ใช่
0: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: จริงไหมครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุนวางยาจาก FC วาว
0: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
1: อ้าวทีม
0: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมุติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ยในรอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกสถ้าจบที่2นะ
1: ก็อาจเจอโปรตุเกส
0: ก็เป็นไปได้
1: เราจะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
0: ก็หมายถึงไง
1: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอเซเมนเมื่อกี้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เหลือบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละ
0: อื
1: มเพราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่า
0: อืม
1: ไปเจออันดับ2กลุ่มเคอยู่แล้วดีไม่ดีแบบอย่างเดียคองโกผมว่าแข็งกว่ากาหน้าอีก
0: เกมรับดีมาก
1: เ
0: ออแล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้สู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้โหหาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอเกมเสมอ1-1
1: อันนี้คุณดูเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
0: อารอนอ่ะอารอน
1: อ่ะวันบิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
0: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำเอาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
1: มีบอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะ ใจจะขาดแล้วเนี่ย ครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาหน้ายังไม่มีครับ

0: ันนี้เพิ่งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซาจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูเบลลิงแฮมเซเมนโยเลี้ยงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
1: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักอ้าวแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งหนึ่ง
0: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายิวเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่ที่โห่จูดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาน่าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชโลมโอปคูครับซิโบคืนหลังกลับไปครับโอปคูให้อัจเจตี้เซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอร์ดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
1: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
0: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหยอีกคนหนึ่งฮะโทมัสปาเต้มียังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
1: อนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
0: ครับอ้าวเซนาย่าบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์เกฮีนะครับดีโอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็คขวานะครับเซนาย่าซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีสุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับแอนโทนีกอร์ดอนไม่ทันเลยครับ
1: จังหวะพักบอลเข้ามาแล้วพยายามจะยิงนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปนเลยครับที่เข้ามาขวางเซนย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ดยังไง
0: เกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเขาจับภาพได้ว่าเจสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลงสนามคือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือคล้ายๆกับเอฟรากับซูเรสอ่ะแต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
1: เรื่องคดี
0: เรื่องคดีเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียตแอนเดอร์สันจูเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กีกีเอาโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกฮีโดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
1: ทูโคก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้อะครับจะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดคลายส์สองนักเตะอาร์ซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดคลายส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองฮะอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับนี่คุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คืนๆเลย
0: ง่วงครับผมซิโบครับให้ไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอแดนอายูอายูคืนหลังมาอายูเนี่ยแม่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตู

0: แล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
1: ้เหมือนว่าการน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอร์แดนอายู
0: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาโอ้โหแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกลโอ้เปิดไม่ดีเองนะครับโอ้
1: เปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
0: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนายาเนี่ยแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มาร์กีครับให้สเปนโอ้โหอายูไปเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงลงไปไรซ์ให้มาที่เกฮีเอเลียสแอนเดอร์สันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่แต่กับคอนซ่ากับเกฮีนี่แหละเอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับล้มลงไปเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
1: จอร์แดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียตแอนเดอร์สันสิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับโอปุกูด่านแรกครับโอ้แล้วก็มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับสายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิวกอดอน
0: คือจริงๆกาน่าเองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดนะคุณจุนนะ
1: อุ่นเครื่องไม่ดี
0: คือแพ้มาติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนะสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้ยครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือการหน้าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก
1: ็
0: ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้ว
1: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนเซเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
0: มาดูนครับว่าทูเคิลหรือนาตาชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูอายเอามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรซ์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
1: กอร์ดอนยิงกับวัดแม่ยังตรงตัวซาเลอาครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
0: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
1: โอ้จังหวะจุดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของทางมาดูเก้ครับบอลมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอาเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิงแต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
0: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้โอ้โหผ่านมานี่

0: แต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนเนี่ยมันเข้ากลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล
1: ่57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
0: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเดบิวต์หาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
1: เดคันไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมช่างกฤษ
0: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโอบกูไม่เล่นเสี่ยงครับ
1: เดคันไรส์นี่ครับโดนเยือนขี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าดินยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวยืนคิดโยนกระแทกด้านหลังผู้สินให้ได้ตอบไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับ
0: มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาน่านี่ถือถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพด้วยนะครับ
1: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นบ้างไหม
0: มีในตามช้อปปี้อย่างมีแน่นอน
1: เหรอ
0: เยอะเลยพี
1: ่ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะมีไหม
0: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
1: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาว
0: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
1: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไปน้าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
0: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
1: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอร์แดนอายิวเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู
0: ่ครับ
1: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
0: ไม่ตามไป
1: คงไม่น่านะผมว่าคงไม่น่านะนะฮะ
0: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับเดคลายส
1: ์นี่นะโอ้โหไอเลสเอเดอร์สันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
0: จะฝ่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของไอเลสเอเดอร์สันในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นกาน่าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไปช่วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
1: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเอกอยู
0: ่ผ่าน1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
1: เด้งยังสกอร์เด้งยัง
0: ยังฮะ
1: ล่ะฮะเตะมุมทงด้านขวานะครับเปิดเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับ
0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะมงของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
1: ถ้าจบ 0-0 ว่าไงคุณจุน
0: ก็ต้องชื่นชมกาน่าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไม่ได้อังกฤษ
1: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
0: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันบ้างอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับ
1: เนี่
0: ย
1: แอนโทนีกอร์ดอนครับมีตัววิ่งโอ้ล่ะไปยังไม่ให้กอร์ดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
0: อ้าวกลายเป็นบอลทุ่มของทางกาน่าด้วยครับ
1: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนีกอร์ดอนน่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
0: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉางไปหน่อย
1: อ

0: จังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเตไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอของโทมัสปาเตโอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเจื้องมาทางด้านซ้ายนะครับระยะอาจจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอลครับ
1: ฟรีคิกครับเดคลายส์โอ้โหยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโค้งมายิงสวนครับเอเลียสเดซันบอลมาเข้าทางอันเทนิโกดอนง้างยังยิงไม่ได้โนนี่มานุยเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
0: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
1: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนสเปนเพื่อเนี่ยหรือไม่เป็นลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
0: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แบ็กไกวมาหม่งก็ได้
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กไกวแต่กาหน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: จุนไม่มีแม็กไกวผมไม่เฉยนะ
0: ถู
1: กไหม
0: แต่พี่มองว่า
1: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
0: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
1: ้อ่ะมาดูอังกฤษเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
0: แล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
1: แตกนี่ก็
0: เหมือนจิลินกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
1: บอกดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะเอาแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอดอนจูนมาดูเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
0: กอดอนออกแน่ๆแล้วเอ้าเท่ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอดอนออกนะครับซาก้าทางขวาแล้วก็เป็นโนนี่โยกมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลลี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาน่าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมาอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
1: ครับ
0: เอาจอร์แดนอายูกับอีกวิลเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาน่าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
1: อับดุลฟาตาวูเนี่ยเป็นปีกขวานะครับถนัดซ้ายผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดี
0: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
1: แฟนบอลกาน่าคนนี้ตัวปั่นเลย
0: ลองดูการปรับมาของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
1: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลเซอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลเซอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนอ้าวพิกฟอร์ด
0: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
1: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับที่ลงมาแทนอายูเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับโอ้คือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันนี้คุณจูน
0: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
1: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
0: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
1: อุ้ย

0: เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางอังกฤษไปแล้วนะครับ
1: กลายเป็นว่าพรินซ์อดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไปแทนนะครับ
0: คือพรินซ์อดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรลี่ให้มานี่มาแล้วครับไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
1: เริ่มมาแล้ว
0: เคนเริ่มมาแล้วนะคำเป้าได้แล
1: ้
0: ว
1: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
0: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวาดิงานจะงอกเอานะครับเอลิสเอเดอร์สันให้มาร์กีเอสลีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าลงไปตั้งรับกันอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
1: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี้
0: ก็นั่นไง
1: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
1: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
0: ฝืนก่อน
1: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
0: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปาโมดกระแทกกระเด็นให้คุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
1: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
0: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
1: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหล่หักนะ
0: เหรอ
1: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทน
0: ดีกว่าดีนะบุกโยซาก้าได้โขกครับอังกฤษครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
1: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มงก็จริงจากบุกโยซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชันเบรกครับ
0: แฟนก็โหดนะครับตามสไตล์ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกานี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะเขาจะดีไซน์เขาจะอีกแบบนึง
1: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดเนี่ยมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
0: เหรอ
1: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
0: ไม่เพเทรียตด้วยไม่เทรทอดด้วยคุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
1: เรียนแบบพี่ต้นมา
0: เรื่
1: องครับผม
0: นิวอิงแลนด์แพทริอตเนี่ย
1: แพทริอต
0: พี่ต้นไหนต้นประวีน
1: พี่ต้นอภกร
0: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
1: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหร
0: อเอาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมท.นิดนึงนะครับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Quad Superfan นะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็รางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับฉลากนะคุณจุดนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับมูลค่า1.599 ล้านบาทรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจาก Super Rich ครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ

0: สมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับผมผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสัก10,000บาท
1: โอ้ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
0: หมื่นบาทคุณ
1: ผมซื้อประตูดวงไม่ใช่อ้าว
0: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
1: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
0: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ้าวเปลี่ยน
1: เดนซันอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่ถ้าว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
0: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรส์คนเดียวพออ
1: ืมเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่คือเซฟเกิน
1: ล้มลงไปบุกุยโอซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับเซเมนโยไปเสียฟาว
0: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนเนเลียสแอนเดอร์สันนะครับ
1: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแท
0: กมาดูเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมาร์กีให้นิโก้ไรรี่คือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้ไรรี่ลงมาแล้วในเกมลุกเนี่ยโอไรรี่ก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ทฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องมีเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจูนจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเลสแอนเดอร์สันมาร์กันโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบขอไปหนีโอปคูแต่ไปโดนโอปคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
1: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าโอปคูก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้งที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกมเดคลาร์สจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรส์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตาอูเอามาดูเอเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตาอูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่แต่ก็มีโอกาสว่าจะโดนมาดูเอเก้จริงๆแล้วครับจังหวะสกัดของฟาตาวูเหมือนไม่โดนขามาดูเก้ออกนะครับในจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งเตะจับประตูของกาน่าครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับกาน่าเกมนัดที่2ของกลุ่ม L ครับของทั้ง2ทีมนะครับผู้เล่นของกาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวแหมยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
0: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่ละกะไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะบอกโคพาเมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอนนะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเนาะ
1: จริงๆก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
0: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ต
1: ใช่

0: น้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษทางซ้ายจะโยกหนีเอเซ่โดนเบียดเสียการคลองบอลปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่าโดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายติดจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
1: โอ้โหฟาตูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยปรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
0: ติดพวกเดียวกันแล้วกลายเป็นออฟไซด์ด้วยนะ
1: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโจนี่ได้ลุ้นนะวิงซาดูนี่อายุ22นะครับจากวิกตอเรียพิวเซ่น
0: กำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
1: ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนนนะครับก็ทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
0: มี
1: กลับมามีลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ
0: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษ
1: โ
0: หนี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะพี่เอกนะกี่หาวแล้วครับเนี่ยนี่คุณกี่หาวแล้วครับ
1: สามารถคือไลฟ์นี้ก็ดีเหมือนกันนะแฟนๆรายการจะได้เห็นว่าบรรยากาศเราขั้วเหงาเหงานอนเกมมันไม่สนุกอ่ะมันไม่ก็สนุกจริงคือพริซาดูเองเนี่ยผมว่าการตัดสินใจในการยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับแล้วเนี่ยภาพไปเห็นว่าจังหวะที่อดูยิงอีก3อีกทีก็ไปติดเซเมนโย
0: ก็ต้องชมจังหวะสไลด์มาของทางเกฮีด้วยนะที่ช่วยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับ

0: this result by no means detrimental to either of these two nations. In fact, it may very well.
1: เจฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบูกายุซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโก้ไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยับมาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรดี
0: ้This game and the next one, having had six between the opener tonight's encounter.
1: ฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดทีเมนซ่าอีกยังไงฮะถึงกับอึ้งเลยแหละ
2: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนะครับเนี่ย
1: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่ง
2: อืม
1: ไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม

0: แต่ก่อนมีคู่ไหนสนุกไหม
1: มีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนนึงครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูไอ้เก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนนะ
0: อ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไง
1: เออมีก่อนหน้านี้อีกคู่นึง
0: หรอ
1: เออ
0: ขอดูก่อน
1: ใช่ไหมมีคู่นึงสูญว่าหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุดลองดู
0: คู่เดียวพี
1: ่
0: เออ
1: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่
2: ที่เบลเยียมครองบอลเยอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
1: ่
2: อน
1: ที่
2: สุดท้าย 0-0 ไป
1: ก็คู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโคต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับริชเจมส์ถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
0: ด่าน
1: ึกอะไรไม่ออกว่า
0: ด
1: ่
0: ากระจุย
1: ซัดอังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
0: จังหวะจะแตกหนีไปครับแต่ว่าแรดฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้กำลังจะได้ผลครับกาหน้ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
1: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณจุ๊บ
0: ไม่แน่ใจ
1: ผมว่าใช่มั้ย
0: ไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู
1: ่มันแปลกๆอยู่
0: แล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมาซาก้าตัดเข้าได้เลยซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
1: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้ลีเจมยอดเอ้าชนคานยิงซ้ำอีกทีครับแม่ไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนคานก็เป็นนิโก้เรลลี่นะครับ
0: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอเลลี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
1: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
0: อย่างน้อยต้องตรงกรอบ
1: นี่ดูลูกยิงของบุคโยซาก้าโอ้อันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับ
0: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษกาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซนย่าออกนะครับเอาทางโคโจอปปงลงไปเล่นแทนครับนักเตะจากนีส
1: บอกนี้ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาสาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับ

0: กาน่านี่เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010นะที่ไปดวล
1: อุรุกวัย
0: เออเจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่ซัวเรซไปทำ
1: แฮนด์บอล
0: แฮนด์บอลเนี่ยเกือบไปนะครับไปอาซามว่าอย่าซามว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กเกย์ออกมาซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซ่าามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติกตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัสแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยิเลนคี้นะครับ
1: เหมือนไปทับใส่เขานะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของอังกฤษครับโอเลลี่มงชนคานและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอลกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
0: เอมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซมินโยในเขตโทษ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros might have seen them before the colorful
0: mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport เอเบนิชิเอเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัยดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินคัดเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
1: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
0: นี่แค่ไหลยกมาเท้าไกลโขกทิ้งไปก่อนครับ
1: เป็นตัวสำรองนะครับกระป๋องที่มงเคลียร์ทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับไลส์ครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
0: เปิดมา
1: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางแฮร์รี่เคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับ
0: บอลยังดวลลูกโขกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซีโบไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
1: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
0: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้าเนาะ
1: กับอันนี้กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดเตะมุมไปเสาไกลเอ้าตะวัน

0: ับเข้ามามงลูกนี้บอบไม่ตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกมงของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
1: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไปวันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูเลยคุณจุดนะเล่นนี้นะไรซ์ครับโคกับคนตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
0: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
1: อาเจตี้โอโปคูเมนซ่า
0: ปาเตเงี้ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
1: คือต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
0: ภาพชาร์ตตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างอปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้แต่มุมทางขวาครับอังกฤษกาน่ามีการ
1: น่าจะบาบารามานใช
0: ่
1: ไหม
0: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามาน
1: เหลืออีกประมาณนาทีเศษๆครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
0: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเต้ล้มลงไปครับ

0: เป็นอาดูนะ
1: ที่เจ็บไงคุณจุนเดินกระโผกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
0: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบ้าๆละมันนะหรืออาจจะเป็นแพ็กเกมรับไปเลย
1: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
0: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับกำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับพี่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ
1: แล้วกล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลเห็นนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษทำประตูกาตาร์ไม่ได้ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: มองหา
4: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอ้โหนานแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นี่เป็นเสียงของน้องเปิ้ลเนาะใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการดีเจขึ้นลูกทุ่งมหานครของเราอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต้องก้าวนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดวิทยุขึ้นนี้สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ24 มิถุนายน2569 5:12 นะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวเฟซด้วยนะคะทั่วโลกเช่นกันที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี่แล้วนะคะ396สวัสดีน้องแกนจุฬาพรสวัสดีน้องปูกัญญารัตน์นะคะไปอีกน้องแขกสุดที่รักมาแล้วน้องสมพรก็มาแล้วนะคะตะวัดส้มตำชุมพรน้องแต้วสีไพรนี่มาแล้วค่ะไปอีกพี่น้องอารมณ์อนุวงศ์นะคะไปอีกรับฟังชมทุกวันที่บ้านนะคะพี่สมศรีเนาะมาแล้วค่ะพี่เพ็ญศรีแล้วก็พี่ติระเมธอ๋อพี่สว่างค่ะพี่สว่างเดี๋ยวยังไม่ส่งของขวัญอะไรนะคะส่งของขวัญ200 ดาวเดี๋ยวตัดหวยเสียค่ะพี่นะคะพี่สุทัศน์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่แป้วพี่หนูขำเพลงพี่สนธยาพี่พิษณุอยู่ที่หอวังเช่นเดิมนะคะประวัติส้มตำชุมพรนี่แล้วก็พี่สมพรหูขุนทศจากโคราชค่ะใครอีกที่ยังไม่ทักกันนะคะมันเลื่อนเร็วมากเนาะนะคะเช้าวันนี้เลื่อนเร็วจริงๆนะเดี๋ยวพอจะกดไลค์มันก็เลื่อนไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆกดไม่ทันบางข้อความนะคะแต่ก็อ่านหมดนะพี่สถิธรนะคะพี่อ้วนค่ะพี่สุวณีอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สริญญาพี่ประสิทธิ์ขุนทองมาแล้วนะพี่วันเพ็ญพี่วันมีนี่มาติดกันเลยพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประสิทธิ์ตัดยางได้นะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะที่ทุ่งไม้ไผ่แล้วก็ใครอีกคะก่อนหน้านี้นอยสีดำพี่นายสีดำพี่อุทัยนะคะอุทัยภูวนาไทยเนาะแล้วก็พี่อุไรค่ะพี่อุไรจริตงามมาทักกันเป็นประจำน้องฉุยสวัสดีด้วยนะพี่กอบแก้วนะคะแล้วก็ใครอีกพี่จำนงจากห้วยยอดค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะแล้วก็พี่อาทิตย์พี่อัมพรพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะค่อยมาทักกันได้ค่ะตอนนี้ต้องรีบก่อนเลยเพราะว่าฝนฟ้าเรียกว่าเป็นใจไม่กี่อย่างได้แต่มาฟังข่าวนี้เดี๋ยวกรมอุตุบอกวันนี้38จังหวัดฝนฟ้าคะนองถล่มบ่ายถึงค่ำโอ้โหใช้คำว่าถล่มอีกแล้วเนาะมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะน่ากังวล นะภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ 20% ของพื้นที่นะไม่ถล่มนะคะภาคเหนือก็ฝนตกนิดๆหน่อยๆบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะอีสานก็20นะจังหวัดเลยหนองคายมุงการนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางก็ 20% อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น 30% ของพื้นที่บริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ 40% ของพื้นที่น่าจะมากที่สุดเนาะภาคใต้นะคะทุกจังหวัดมีฝนกรุงเทพ 30% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอ๋อก็ไม่ถล่มนะ 30% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็วันนี้ก็สบายใจได้นะมี

0: ่อนหน้านี้หลายจังหวัดนะคะที่ถล่มอยู่อ่ะโอ้เวทีหมอลงหมอลำจำได้เนาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่น่าจะมีถล่มอะไรมากนะนะก็เป็นฝนตกธรรมดานะคะวันนี้24-25เป็นต้นไปน้ำมันลงนะคะราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95นะคะลดลง3.20 บาทต่อลิตรพรีเมียมนะพรีเมียมดีเซลลดลง4.20 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงเดิมอ๋อเฉพาะพรีเมียมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95น่ะเหลือ747.79นะคะแก๊สโซฮอล์99 49.5-79แล้วก็พรีเมียมดีเซลเหลือ50.05 บาทแต่น้ำมันอื่นนะคะเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์91.95เท่าเดิมไม่ลงนะอันนี้เฉพาะพรีเมียมค่ะตอนแรกดีใจมากเลยโอ้ลงมาทีเดียว3บาทกว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไอตัวพรีเมียมที่มันเราถามอยู่ทุกวันว่าเอ้ยใครเติมประเภทนี้บ้างนะคะก็น้อยเนาะส่วนใหญ่คนก็เติมแบบธรรมดานี่แหละยังไม่ลงนะคะสำหรับน้ำมันแบบธรรมดาค่ะวันนี้ลงแค่ตัวพรีเมียมอ่ะน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะวันนี้มีข่าวเยอะเลยเนาะหลายข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจกันนะคะสำหรับคนที่แบบโอ้โหข่าวนี้พลาดไม่ได้คือบางท่านอาจจะแบบทราบข่าวดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าพอมาฟังอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะแบบเข้าใจนะจะย่อยให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะมีคลิปเมื่อวานนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยชาวบ้านก็ผวากันนะมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจยืนนะคือจะแต่งคล้ายตำรวจก็ยืนขัดปืนมีข่าวสดว่าอย่างนี้นะกลางร้านขายของอ่ะไอ้ขายประเภทขายทุกอย่าง20 บาทนะเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปแชร์กันว่อนเลยนะคะก็แค่แต่งกายคล้ายนะไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเข้าไปทำอนาจารอยู่ในร้านทุกอย่าง20 บาทเป็นคลิปที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจเนี่ยค่ะเมื่อหญิงสาวที่ถ่ายคลิปตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรอ่ะพร้อมไล่ให้ออกไปเขาก็ตกใจรีบผันหลังเก็บปืนรีบซิปเดินหนีไปเป็นหน้าชัดเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นระบุว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านขายของ20 บาททุกอย่างในพื้นที่อำเภอบางระกำพิษณุโลกนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันนะแต่ว่าก็ผวากันไปนะกลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันก็จะไปขัดปืนที่อีกที่อื่นอีกนะคะใช่ตำรวจไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่เนาะคิดว่านะคะรูปร่างผอมเพียวก็หุ่นดีอ่ะจริงๆก็เป็นตำรวจได้แหละแต่คิดว่าไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายอาจจะเป็นรปภ.เนาะแต่ว่าซึ่งแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคิดว่านะคะมาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่คือโอ้โหคนก็แชร์ไม่ใช่แชร์คนก็เข้าไปดูแล้วก็แบบน่าจะมีหนังกระติกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกคือเป็นภัยสังคมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือว่าอะไรใครนะคะแต่มันรู้สึกว่าก็ทำอะไรอย่างเงี้ยงงมากนะคะส่วนคนนี้ ป็นชายต่างชาติใจโหดเหี้ยมนะคะตำรวจเร่งล่าตัวเมื่อคืนวานตอนประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งนะคะวิทยุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสารเคมีสาดเข้าใส่เหมือนน้ำกรดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอนุโนไทย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนะคะส่งโรงพยาบาลทันทีทราบชื่อต่อมานะคะเป็นหญิงไทยนางสาววิลาวรรณอายุ43ปีมีบาดแผลผู้พองบริเวณใบหน้าและร่างกายเกิดจากถูกสารเคมีกัดก่อนอาการสาหัสนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็ให้การรักษาแต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็คือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะชลบุรีจากการสอบถามนายจ้างของผู้บาดเจ็บนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีต่างชาติไม่ทราบสัญชาติเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นไปเคาะห้องพักหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวนะมันเคาะไปทุกห้องอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผู้บาดเจ็บคือทำหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ก็คือพี่วิลาวรรณเนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายคนดังกล่าวระหว่างการคุยกันก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนที่ชายต่างชาติคนนี้จะใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่แม่บ้านเพื่อดูแลอพาร์ตเมนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวแล้วก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นทราบว่าต่างชาติคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโอ้โหดูสิแล้วพี่ก็บาดเจ็บสาหัสอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องการตัวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะอย่าให้หนีออกไปเนาะโอ้อันตรายมากนี่ภัยสังคมจริงๆเลยด้วยเหตุเกิดบ่อยมากนะในเมืองท่องเที่ยวนะจะเป็นพัทยาภูเก็ตเนี่ยท้องที่เนี่ยบ่อยมีข่าวทุกวันโอ้โหแล้วดูดีพี่อ่ะพี่วิลาวันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะต้องมาบาดเจ็บสาหัสอาการอย่างที่บอกนะคะว่าสารเคมีอ่ะมันกัดกร่อนเนี่ยโอ้โหแล้วใบหน้าด้วยนะคะจังๆเลยค่ะขอให้พี่เขาอาการหายไวๆนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยให้เร็วที่สุดก็พี่ตอนนี้ก็ช่วยเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดทำอะไรได้บ้างเนาะน่าเห็นใจมากเนาะโอ้โหดูสิแล้วมันเรื่องอะไรกันเนาะที่ทำให้มาทำร้ายกันขนาดนี้น่าจะไม่รู้จักกันหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่เป็นว่าเขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำร้ายคนที่เขารู้จักที่พักอยู่บนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเป็นแฟนเป็นอะไรรู้จักก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะคะสอบสวนนิดนึงนะคะสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูอีกคนนึงอันนี้ก็เป็นเหตุโอ้อีกแล้วเหรอเขาเรียกเดี๋ยวนี้รถเร่งมรดกโอ้โหตาเลยเมื่อวานนี้นะคะตอนใกล้ค่ำศูนย์ประสานงานสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดสวรรคโลกรับแจ้งเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะที่สุโขทัยค่ะตำบลย่านยาวสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์รถเร่งมรดกก็ที่เกิดเหตุก็มีคนบาดเจ็บทั้งสองคนนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าเป็นคนแก่อายุ69ปีฝั่ง69เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อ หน่วยกู้ชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะอุบัติเหตุทั้งคู่เลยเนาะฝั่งนึงนี่เป็นนักเรียนเลยค่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะโอ้นี่ค่ะแล้วฝั่งไหนที่เรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยรถเร่งมรดกแหมเรียกซะขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีรถของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรออกถนนใหญ่นะคะเราเห็นหลายรอบแล้วคือบางทีคนแก่เขาซื้อให้ขับในหมู่บ้านนะคะรถเล่นมรดกเป็นคำเรียกรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้กันในหมู่บ้านส่วนใหญ่ลูกหลานซื้อให้คนแก่ใช้แต่ในบ้านเราเนี่ยห้ามใช้ออกถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีการจดทะเบียนนะรถไฟฟ้าประเภทนี้นะคะไม่มีป้ายก็คือขี่กันเฉพาะในหมู่บ้านใกล้ๆค่ะไปซื้อของหน้าปากซอยอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวนี้มีคนใช้รถเร่งมรดกออกถนนใหญ่กันเยอะมากเนาะมันคือสมรรถนะมันน่ะมันไม่ได้ออกถนนใหญ่ได้นะคะความเร็วมันต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงและยิ่งเมื่อวานที่คุยกับน้องๆเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาพลาสติกมาคุมรถเร่งมรดกอีกทีหนึ่งนะโอ้โหเจอลมเข้าไปนี่นะคะไฟทั้งคนทั้งรถอ่ะเนาะพอเจอฝนเจอลมเนี่ยค่ะกลางแดดอ่ะได้แต่ก็ไม่ควรใช้ในทุกสถานการณ์นะคะรถประเภทนี้เนี่ยใช้ในถนนเล็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยพี่คุณป้าคุณลุงเอามาขับถนนใหญ่มันเกิดความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุนะคะอย่าหาทำเนาะไม่ต้องขับออกถนนใหญ่นะคะรถเร่งมรดกเนาะขอเถอะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะป้าติ๊กเหรอคะป้าติ๊กอ่อนนุชนี่เองสวัสดีค่ะป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเนี่ยยังอยู่ป้าติ๊กคะสวัสดีค่ะตึงตึงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเช็คสายก่อนให้น้องเมย์เช็คแป๊บนึงนะเราไม่ได้ยินกันเพราะว่าอะไรยังไงป้าติ๊กคะเดี๋ยวไอติ๊กเอาใหม่เดี๋ยวนะอยู่อ่อนนิดนี่เองเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินกันฟังทางมือถือนะคะปะติ๊กได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะคะมันเพราะอะไรทำไมไม่ได้ยินกันเราเดี๋ยวเช็คสัญญาณให้ปะติ๊กได้คุยหน้าใหม่นะคะหรือน้องเมย์วางหูโทรหาปฏิกก็ได้นะคะให้เบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขำรถเร่งมรดกก็นั่นแหละอย่าเอาออกถนนใหญ่นะคะขับได้ค่ะในหมู่บ้านเนาะของเราแล้วก็ไอ้ประเภทที่เอาพลาสติกคลุมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองลมแรงก็ไม่ควรนะคะมันเบาเดี๋ยวจะไปทั้งคนทั้งรถมันพัดล่วงลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะพี่บุญมาแจ้งอังกฤษจับตาหน้ายังยิงกันไม่ได้นะคะหรือจบเกมไปแล้ว0ประตูต่อ0ใช่ไหมสวัสดีพี่แซมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพี่แซมคงศักดิ์สายวงฟังจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็มีสถานีที่ที่สิงห์บุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรี
0: โอ้กว่าจะได้คุยกันเกือบไปแล้วเกือบไปได้คุยไปแล้วนะคะ
2: ว่าไปตรวจสายแอบนู่นมันก็เลยไม่ได้ยินเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีสายอุ้ยมี
2: ไม่ใส่แอบเลยเหรอคะ
0: ก
2: ็ถือสายอยู่แล้วอยู่ๆแบบอ้าวไม่เห็นน้องก็โทรมาก็เลยวางสายเลย
0: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะป้าติ๊กมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้วันนี้อยากจะถามแล้วแบบอยากจะระบายความในใจหน่อยเกี่ยวกับลูก
0: ระบายความ

0: ไปเคลียร์กับลูกนะคะทำไมคะลูกลูกมาเล่นมรดกป้าเหรอคะ
1: ไม่มีมรดกได้อะไร
0: นี่ก็นึกว่าลูกซื้อรถเล่นมรดกให้หนึ่งคันเชิญค่ะป้าใช้เล่นนะคะ
1: มีแต่นี่มาให้ป้าใช้อะสิคะ
0: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: คือว่าลูกเขาตอนที่เขาเรียนอยู่อะค่ะเขาเรียนตั้งแต่มัธยมอะเขาก็เรียนหนักมาแล้วก็ถึงมหาลัยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเรียนไปเรียนไปเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็พาไปเขารักษาอันนี้พอรักษามายามันก็ขาดพอจนเรียนจบแล้วตอนนี้เขาจบปริญญามาแล้วความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะทำงานตม.
0: โอ้ยระบุเลยเหรอว่าอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะความฝันเขา
0: บอกแล้วอยาก
1: อะไรคะ
0: มิ้งว่างานอยู่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเหรอคะ
1: ตอนแรกเขาออกมาเขาก็ลองไปทำงานกาแฟปรากฏว่าแบบเขาทำงาน10ชั่วโมงไม่ได้โอ่งเงี้ย
0: เงิน
1: เดือนเขาก็นิดเดียว
0: ใจ
1: ก็เลยไม่ทำก็เลยบอกว
0: ่
1: า
0: ค่ะอยากทำงานตม.แล้วลูกสาวป้าติ๊กจบอะไรมา
1: จบการท่องเที่ยวมาค่ะ
0: การท่องเที่ยวเหรอคะภาษาเขาได้ไหมภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็ได้ค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนเทคโนไทยญี่ปุ่นมาได้ภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษ
0: เขาจบไทยญี่ปุ่น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมมหาลัยนี้อยู่ตรงไหนสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
1: นั่นแหละค่ะพัฒนาการล่ะค่ะ
0: อ๋อพัฒนาการเราจำได้ก็เขาอยากทำงานตม.คือเขาระบุเลยหรือว่าเขาอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะเขาบอกเขาฝันค่ะตอนนี้เขาแบบโต
0: ฝันเลย
1: ฝันคือจะแบบโตอีกอะไรห้องนี้เขาก็เลยแบบเขาอยากจะทำ
0: งานนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้เขาว่างงานเหรอคะคุณป้า
1: เพราะว่างานเขาเริ่มเกมอยู่ในบ้านนะคะไม่ทำงาน
0: ก็ช่วงว่างช่วงรอตม.ก็ทำงานไปก่อนบอกลูกว่าทำงานไปก่อน
1: บอกเขาแล้วอ่ะบอกเขาเขาไม่ฟังเหมือนก็แบบเขามีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือไม่พูดอะไรอ่ะเขาแบบจะแย้งมาตลอดเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็ไม่รู้จะยังไงไม่กล้าไปขัดใจเขาเยอะ
0: ถ้าเป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยทำงานตม.ได้เหรอตม.ต้องคุยกับคนนะตม.เนี่ยต้องคุยกับคนต้องแก้ปัญหาที่สำนักงานนะคะอย่างสมมติอยู่สนามบินแล้วกันอยู่สนามบินก็ต้องเจอผู้คนนะคะ
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะก็บอกประหยัดทำแบบน
0: ั้
1: น
0: ก็ได้ถ้าเขาส่งภาษาได้ค่ะก็รับสมัครบ่อยนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจนะคะ
1: แต่เราไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่รู้มันต้องใช้จ่ายอะไรเราพวกนี้ก็แบบว่า
0: เราไม่ต้องใช้จ่ายเลยก็ไปสอบปกติค่ะคือก่อนจะเป็นตม.เนี่ยต้องเป็นตำรวจก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็เป็นตม.ได้นะจบตม.6ก็ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเงื่อนไขก็คือต้องเก่งด้านภาษานะคะต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็เขาจะรับสมัครบุคคลภายนอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันให้ลูกสาวเข้าไปดูในนั่นแหละในเพจก็ได้ในเว็บของสำนักงานตม.ก็ได้นะคะจริงก็ทำงานอะไรก็ได้นะบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องรอตม.อย่างเดียว
1: ก็ไม่ฟังเลยอ่ะไม่อยากจะขัดใจเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลัวแบบไปขัดใจเยอะๆโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นมาเงี้ยแล้วไปรักษามันก็แพงค่ายาก็แพงมากเลยไม่กล้าก็เลยต้องปล่อยไปก่อนวันนั้นก็โมโหจน
0: แล้วอยู่กันสองแม่ลูกเหรอคะ
1: คะอ
0: ยู่กันสองแม่ลูกใช่ไหมมีคนอื่นอยู่ไหมคะที่บ้าน
1: กันสามคนพ่อเขาก็อยู่ด้วยค่ะพ่อเขาก็มีโรค
0: ประจำ
1: ตัวค่ะ
0: อ๋อเป็นลูกคนเดียว
1: กว่าแล้วอ่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วขอโทษนะถ้าเขายังไม่ทำงานแล้วเขาใช้จ่ายอะไรอะคะคุณป้า
1: ต้องโอ้โหเขานี่ได้จ่ายไอ้โคตรวันนั้นเขาไปทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วอ่ะพอคิดจบเขาถอยโทรศัพท์มาเลยโอ้โหแล้วไม่ได้ทำงานภาระตกอยู่ที่แม่พ่อ

0: ้าว
1: แม่พ่อก็หมุนเงินไม่ทัน
0: แม่พ่อยังทำงานอยู่ไหมขอโทษ
1: ทำค่ะทำขับรถส่งสินค้าของบริษัท
0: เป็นผู้มิหน้าล่ะเขารู้ไงเขารู้
1: เป็นรถรับจ้างคือ1,000นี่ก็จ้างคนเดียวก็ไม่ได้จ้าง2คนไงก็หาค่าใช้จ่ายมันก็เหลือไม่เยอะก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านอีกเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วป้าก็อยากจะหาได้ได้พิเศษเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีงานนะคะก็จะมีแม่บ้านว่างๆให้ป้าทำบ้างไหมอะ
0: เออบ้านว่างๆเออไม่ป้าติ๊กอ่ะเอาทำแค่นี้พอแต่ต้องให้ลูกสาวทำบ้างเพราะว่าเขาจบแล้วนะก็คือพูดตะล่อมมาล่อมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเงินเป็นหลักให้เรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าเออเรียนจบแล้วต้องทำงานจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็เหงามันก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็ตะล่อมเขาว่าไปทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าเราจะมีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสว่าอยากจะเป็นตม.อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเขาเก่งด้านภาษาแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะเออสมมติไปอยู่ที่ชายแดนอ่ะงานที่อยู่ตำด่านอ่ะด่านตม.อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่สนามบินก็ได้อยู่ตม.อยู่ชายแดนเลยพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างด้าวอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อกับผู้คนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ค่ะถ้าเขาโฟกัสว่าอยากจะทำงานด้านนี้อย่างเดียวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวป้าปฏิ
1: เพิ่งจะจบมาอายุ24เองอ่ะ
0: อ๋อ24โอเคก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นปลายๆอยู่นะคะ
1: วัยรุ่นติดยังไม่พ้นอกพ่อแม่เลยค่ะ
0: นั่นสินั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจะล่อมเขาหน่อยว่าเออไปทำงานอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือไปอ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเขารู้สึกเขาสอบบ่อยเหมือนกันสอบทุกปีนะคะ
1: สอบทุกปีนี่ก็บอกว่าเขาพูดมาว่าหนูจะไม่ทำมาจนกว่าหนูจะสอบตม.ได้
0: คือเขารู้ไหมว่าตม.นี่ต้องเป็นตำรวจ
1: ใช่ค่ะเป็นตำรวจตม.
0: ต้องเป็นตำรวจนะคะต้องสอบตำรวจนะแล้วก็จะไปอยู่ตม.จะไปอยู่ธุรการหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่กับคนอื่นนะจะมาบอกว่าเอออยู่คนเดียวโดดเดียวหรือไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกคน
1: มา
0: ปิด
1: ไม่ทำงานป้าก็อยากทำอยู่ว่างๆแล้วมันเครียด
0: ทำงาน
1: ให้ก็เครียดจนสมองแตกเลยเครียดทุกวันเลยค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อเขารับอยู่เป็นพันตำแหน่งเลย
1: โ
0: ซ
1: เช
0: ีย
1: ลเมนอะไร
0: พวกนั้นใช่เขารับสมัครอยู่เดี๋ยวหาข่าวให้เดี๋ยวหลังจากวางสายแล้วก็หลังจากหนึ่งเพลงเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้ก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอให้ลูกสาวประติ๊กได้งานทำนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะประติ๊ก
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขยี้ข่าวเช้า
1: ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็แหมเป็นเพลงไม่แน่ใจใครเลือกใครเลือกเพลงนี้มันจะติ๊กน้องแดงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เออทำใจบัวพันธ์ติ๊กไปป้าติ๊กเมื่อกี้เขาอยากให้ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากทำงานตม.คือถ้ายังไม่ได้งานตม.เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำงานอะไรค่ะน้องรุ่ง
2: อ๋อคือ
1: เขาอยากตมอย่างเดียว
2: เหมือนเป็นตำรวจเลยใช่ไหมพี
1: ่ถ้าเคยบอกว่าป้าจิ๊บต้องไปกล่อมลูกสาวเนี่ยให้ออกมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตมก็ค่อยอ่านหนังสือสอบไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไปลงกับแม่ไงแม่ก็เหนื่อยเนี่ยเหมือนบัวผันนี่แหละข่าวดีนะป้าจิ๊บนะCPO ร่วมกับพม.เปิดจ้างงาน 1,000 อัตรารับผู้สูงวัย 60-75 ปีค่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
1: 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพม.เลยนะก็เขาจะร่วมมือกันนะคะเดินหน้าในการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพม.ภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดีของ CP นะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกับผู้บริหารของ CPO ขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงวัยทั่วประเทศรับ 1,000 อัตราระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี62นะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมก็เดี๋ยวจะรับวันไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

0: ล้วแกยังไม่ต้องพักเหรอฮะให้แกไปทำอีกฮะ
1: ถ้าก็ป้าติ๊กแกบอกว่าแกอยากจะมีรายได้พิเศษ
0: อ๋อ
1: เพราะลูกสาวไม่ยอมไปทำงานก็อยากจะเป็นตม.อย่างเดียวภาระก็ตกอยู่กับแม่นะคะนี่ค่ะก็มีลูกคนเดียวอ่ะนะพ่อแม่ก็ต้องยอมอ่ะใช่ไห
0: ม
1: แล้วประมาณว่าเขาแบบเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะแต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตม.เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะต้องอยู่กับคนนะคะต้องบริการเนาะ
0: ครับ
1: ตม.เนี่ยต้องบริการนะอย่างเช่นอยู่สนามบินอย่างเงี้ยอยู่พื้นที่ตามด่านชายแดนก็ต้องบริการด่านมีทั้งขาเข้าขาออกมีเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะอยู่กับคนต้องคุยกับคนอื่นได้ค่ะถ้าอยากเป็นอะไรก
0: ็ขอให้ได
1: ้ขอให้ได้แต่ว่าหรือสิ่งใดให้ลูกสาวออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วก็ออกไปทำงานก่อนช่วงระหว่างรอเป็นตม.
0: เน
1: าะทำอะไรก็ได้ขายของก็ได้นะอยู่บ้านสมมติว่าไม่อยากเจอผู้คนมากมายเนาะขายของก็ได
0: ้ครับ
1: ขายของขายอะไรดีอยู่บ้านที่แบบขายผ่านแอปอะอย่างขายอาหารอย่างเงี้ยไรเดอร์ไปรับส่งก็ได้นะถ้ามีฝีมือใช่ไหมได้นะขายอาหาร
0: ก็ได้นะพี่ถ้าทำนะเดี๋ยวนี้ให้ AI ทำรูปเมนูอาหารขึ้นมาแล้ว 5-6 เมนูนะที่ง่ายๆที่เราทำได้อะแล้วก็ลองดูนะสมัครในแอปทิ้งไว้นะ
1: ใช่ไหม
0: ที่บ้านยังเคยคิดเลยพี่บอกเฮ้ยลองขายนี่ไหมทำแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำใสสูตรโบราณนะแล้วก็เราก็ทำไว้หนึ่งหม้อแล้วก็ลงไว้
1: ขายมันทั้งวันนี่เหรอแล้วก็พอ
0: ติ้งติ้งพอเริ่มมาแล้วก็อุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะหาอะไรให้แม่ทำเหมือนกันนะ
1: ลองดูใช่ไหมได้หมดแหละ
0: ใช
1: ่ทำได้หมด
0: ว่าถ้าขายดีก็พวกเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้แม่ทำไปต่อไปฮะ
1: โอ้ยนี่กลายเป็นว่าเธอนั่นแหละไอ้บัวผันบาปแก้คิดก็บาป
0: ไม่ได้หรอนึกว่าถ้ามันติดมันบูมขึ้นมานะฮะสูตรคุณแม่เขาชอบพูดยังไงสูตรคุณแม่สูตรคุณยายอย
1: ่
0: างเงี้ยติดขึ้นมาแล้วก็สบายเลยฮะ
1: สุดท้ายแล้วก็
0: นั่ง
1: ร
0: ับออเดอร์อย่างเดียว
1: อยู่ในห้องให้แม่ทำให้แม่ทำงาน
0: เอาแม่ออเดอร์มาอีกแล้วสามแม่สามเอาแม่อีกห้าแม
1: ่แม่รีบแม่เลยรีบรีบก็สิอะไรนี่เหรอ
0: สั่งเยอะ
1: มันมีเอาพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันไรเดอร์อยู่คนหนึ่งเขาบอกก็ไปรับอาหารประเภทนี้แหละตามบ้านตามแฟลตตามตึกอะที่มีคนเปิดร้านเล็กๆเนี้ยไม่มีหน้าร้านอะไรเดอร์ก็บอกว่าเตือนแค่นี้จะกินต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกเขาไปเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่อยู่ตามตึกที่ไม่มีหน้าร้านอ่ะเขาบอกว่
0: าม
1: ันขอโทษนะมันจะกระปุกอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
0: เออเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้เราบางทีเราดูแต่รูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าร
1: ้
0: านที่เราสั่งเนี่ยมันมาตรฐานระดับไหนก็ไม่รู้อ่ะพูดตรงใช่ไหม
1: แ
0: ล้วสั่งออนไลน์เราเห็นแต่รูป
1: เพราะนั้นไม่มีหน้าร้านไม่เห็นเพราะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ไรเดอร์เตือนเฉยๆว่าคือลูกค้าไม่เห็นสภาพหน้าร้านแน่นอนเพราะเขาไม่มีเขาบอกว่าผมมาเป็นไรเดอร์ดังอยากจะบอกบางร้านในแอปนะว่าไปเห็นแล้วอยากจะอ้วกครับผมบอกแฟนไว้ว่าร้านอาหารตามสั่งห้ามสั่งนะโคตรสกปรกในน้ำเสียนองหน้าบ้านเอาหมูสามชั้นมาตากหน้าบ้านแบบไม่มีอะไรครอบนกบินมาจิกแมลงวันมาตอมขี้มงขี้แมวเพราะว่าร้านอยู่ในจุดที่เรียกซอยแรงงานต่างด้าวคือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สั่งร้านที่มีหน้าร้านดีกว่าไอ้ที่มี4คะแนนขึ้นไปอ่ะร้านที่ทำในแอปเนี่ย ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าหน้าร้านคุณเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคนกินก็ไม่รู้ไรเดอร์ก็ไม่กล้าบอกแล้วยิ่งเมนูหมูกรอบนี่ไรเดอร์เขาย้ำนะเมนูหมูกรอบนะไม่รู้ว่าได้ไข่แมลงวันติดไปหรือเปล่าวันหลังจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: โอ้นี่ไงนี่ใช่ไหม
1: นี่ไรเดอร์เตือนเองฮะ
0: ผมนี่นะพี่เคยแบบเวลาสั่งร้านอะไรที่แบบว่าลองครั้งแรกอะแล้วไรเดอร์มันมาส่งนะผมจะถามเขาเลยว่าน้องร้านนี้แบบมันเป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงน้องมันอยู่ริมคลองแล้วมันอยู่ยังไงน้องเล่าให้ฟัง
1: เออได้ถาม
0: เออผมจะถามเขาตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่เราเห็นแต่รูปว่าเราดูโลเคชันเราก็นี่มันเหมือนกับเขาทำแบบไม่มีหน้าร้าน
1: ใช่นั่นแหละไรเดอร์จะเป็นคนที่เห็นคนเดียวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเห็นรูปอย่างเดียวเพราะนั้นไรเดอร์ก็จะเห็นแล้วพอน้องคนนี้เขาโพสไรเดอร์คนนี้โพสอะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าจริงเลยครับผมก็วิ่งอยู่บางร้านนะทำอาหารกลางบ้านเลยสภาพคือมีอะไรเชียงกงมืดๆกระทะถังแก๊สก็ตั้งอยู่ข้างอะไรทำเสร็จก็แขวนไว้ตรงนั้นไรเดอร์ก็มารับเออแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านมีถังขยะเมลแรงวันตอมหึ่งอันนี้ขอโทษร้านที่คุณไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าพอเขาสะท้อนมาคุณก็ต้องปรับปรุงนิดนึงแล้วกันนะมันจะได้ขายได้นะ
0: ใช่คือมันก็สองมุมนะอย่างที่สีว่าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนก็ขายของได้หมายถึงว่าเนี่ยเราก็ทั้งก็ทำได้อ่ะเออถ้าหาเมนูตั้งเมนูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าอีกในมุมนึงก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วย
1: อ
0: ย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะขายฉันขายออนไลน์มีใครเห็นหรอกเออ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคอยถามไรเดอร์เลยว่า
1: ร้านที่ถามเลยว่าเป็นไงสภาพร้าน
0: เป็นไง
1: ถาม
0: ข้าง
1: ห
0: น
1: ้
0: า
1: ใช่
0: ข้างหน้าพี่คนสั่งอีกไหมเอางี้ดีกว่าถามคนไรเดอร์ตรงเลยน้องข้างหน้าพี่ควรสั่งไหมถ้าเป็นน้องกินในร้านนี้โอเคถ้าน้องเขากินเราก็สั่งต่อถ้าน้องเขาบอกว่าพี่อย่าสั่งเลยพี่สกปรกเราก็เลิกกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยต้องระวังด้วยทีนี้เขาคนที่เขาไปรับออเดอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วนะเออ
1: จริงก็
0: จะขายครั้งเดียวเลิก
1: คนไม่พอใจไรเดอร์นะว่ามาแฉเองมาแฉแล้วเดี๋ยวตกงานนะอะไรเงี้ยอ้าวก็จำเป็นนะถูกไหมก็ทำเพื่อส่วนรวมนะคะใครที่เป็นแม่ค้าต้องแก้ไขนะในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องนะคะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยก็ระแวงกันไง
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณไรเดอร์ที่เขาแบบจริงใจในการบอกว่าเออเนี่ยถ้าเจอร้านแบบนี้ต้องบอกลูกค้า
0: ที่จริงคิดดูผมเวลาเราอยู่ตรงเราอยู่อสมทเนาะเรากดเนี่ยมันเยอะจะมีแถวร้านแถวตลาดห้วยขวางร้านแถวตรงดินแดงหลังสถานทูตจีนอะไรตามตอกซอกซอยเยอะแยะไปหมดเราบางทีเราเห็นเราก็แบบ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราก็ถามจริงแล้วเวลาคนมาส่งอ่ะเราก็ถามว่าร้านที่พี่สั่งนี่มันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในใต้แฟลตอยู่ในอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าแบบว่าเพราะบางทีกดในแถวอสมทน่ะร้านก็จะขึ้นมาแบบโอ้โหถี่เยอะมากพี่ร้านแบบร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าหน้าร้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ใช้ถามเอาใช้ถามไรเดอร์เอา
1: เนาะจริงถ้าร้านไหนที่โดนไรเดอร์เตือนหรือให้สติก็อย่าไปโกรธเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปโกรธขอบคุณเขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้บริโภคก็ได้กินของที่แบบอร่อยสะอาดด้วยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ทำมาวิธีขั้นตอนแบบไหนก็ไม่รู้ค่ะ
0: ครับผม
1: อะไรเตือนมาซะยาวแล้วก็ตั้งใจเขียนเลยนะเขาบอกว่าวันหลังคุณจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: เนี่ยจริงเราสนับสนุนนะให้แบบว่าทุกคนได้มีรายได้ได้ทำงานเนาะแต่ถ้าขอแค่ให้ท่านหน้าร้านดูสะอาดสะอ้าน
1: อ
0: ่ะโอ้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหน้าร้านเลยหรอกไม่ต้องหรอกก็แค่แบบว่าเหมือนทำกินอยู่ในบ้านที่นึกถึงเราอ่ะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคุณแค่นั้นแหละใช่ไหมพี่ทำให้ลูกให้หลานกินอ่ะให้มันสะอาดสะอ้านแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้โหจัดร้านให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางคนฟังแล้วแบบว่าโอ้โหจะเอาสวยสะอาดอะไรขนาดไหนก็เอาให้เหมือนกับว่าคุณทำกินเองหรือทำให้
1: ใช่ไหม
0: ให้มันใช่ใช่ใช่เราก็ขอแค่นั้นแหละบางทีอ่ะ นะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะอร่อยเป็นหนึ่งปอเต็กตึ้งยืนรอค่ะบอกร้านไหนอ่ะ
0: หรือว่าอะไรนะอร่อยให้หกสกปรกเต็มสิบอะไร
1: ไม่ไหว
0: อร่อยให้หกสกปรกเอาไปสิบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: อร่อยได้หกสกปรกเป็นสิบนี้เหรอโอ้ยตาย
0: อ
1: ะไรอย่างเดียวนั่นแหละอ่ะขอให้ร้านค้าทุกร้านนะขายดีขายดีก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงนะเราซื้อกลับต่อลูกค้า
0: ใช่ไหมครับผม
1: ค่ะเอ้าอุ้ยรอบเดียวพักอีกแล้วเหรอไม่เป็นเร็วจังเลยวันนี้นะคะไปพักกัน
0: ครับผม
1: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ามีข่าวอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องดอง
0: ครับครับครับแป๊บเดียวครับ
1: ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Umeida สูตรเสริมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ Umeida
1: Umeida ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ24มิถุนายนค่ะน้องโดง
1: ครับผมนะฮะมาแล้วมาแล้วเปิดเพลงพิเศษเพราะว่าวันนี้พี่เสกจะออกแล้วใช่ไหมพี
0: ่ถ้าวันนี้24พี่เสกจะออกจากถ้ำเขาบินเหรอเดี๋ยวนะมันชื่อถ้ำอะไรนะเรือนจำเขาบิน
1: จำ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเขาบินนี่ลาดบุรีนะพี่ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเออ
1: แกอยู่เพชรบุรีหรือเปล่าพี่
0: เขากลิ้งเหรออ ๋
1: อ
0: เออเดี๋ยวพี่เสกอยู่เรือนจำอะไรนะทางในกลิ้งนี่แหละเขากลิ้งถูกต้องแล้วเป็นเรือนจำชั่วคราวใช่ค่ะ
1: ก็เห็นบอกว่า9โมงนี้ออกค่ะผม
0: ค่ะที่จะออกวันนี้ก็ส่วนก็อยู่ในนั้นก็ไม่นานนะพูดถึงว่าไหม
1: ประมาณเห็นในเพจพี่เสกเขาบอก13เดือนนะที
0: ่13เดือนก็ถือว่าไม่นานปีหนึ่ง1ปีกับ1เดือนก็ได้ออกมาวันนี้นะคะก็เห็นทางภรรยาของคุณเสกได้นัดผู้สื่อข่าวประจำจุดรอตรงคือเขามาร์กไว้แล้วว่ารอตรงนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะออกจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เออเขานัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์เนาะคนเยอะแยะมากมายถึงความรู้สึก
1: ครับ
0: อยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็เราก็ได้เห็นแกบ่อยเหมือนกันนะพี่นะบางทีแต่ว่าออกไปตามงานของราชทัณฑ์อะไรแบบเนี้ยยังได้ขึ้นเวทีได้จับกีตาร์ได้แต่งเพลงอยู่บ้างคือไม่ได้ร้างหายกันไปเลย
0: ใช่ค่ะก็
1: เห็นในเพจเสกโลโซนะครับลงไว้เลยนะพี่ว่าตารางงานเนี่ยนะฮะงานแรกเนี่ยอีก2วันนะครับอีก2วันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ
0: รับงานเลยเหรอโอ้
1: รับงานเลยพี่จัดเลยนะฮะงานของโลโซเลยนะครับขายบัตรเรียบร้อยบัตรหมดแล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะครับ
0: งานแรกเลยใช่ไหม
1: งานแรกเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: โอ้นี่คืองานนี้ไปจนถึงเดือนหน้าถ้าบอกตารางงานแล้วเนาะเดือนหน้ากรกฎาคมนี้มีโอ้ยเกือบทุกวันเลยนะห้อง31วันน่ะกรกฎาคมรับงานไว้ครบแล้วนะคะ31วันบางวันก็2งานนะคะโอ้โห
1: ออกมาไม่มีเวลาว่างแล้วล่ะ
0: ที่เดอะมอลล
1: ์ครับ
0: งานที่2ที่โรงเล่าแสงจันทร์วันนี้มีสองงานนะก็ไม่ใช่วันนี้วันที่26วันแรกอะเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ถ้าเกิดว่าได้พักผ่อนวันหนึ่งนะวันพรุ่งนี
1: ้อืม
0: หลังจากนั้นก็ไม่หยุดเลยค่ะ
1: ดังนั้นโลโซนะฮะลุยเลยเต็มวง
0: ไทเกอร์พร้อมลูกชายก็ไปอ๋อคือถ้ารับงานเนี่ยเขาต้องไปพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนรับงานเนี่ยเขาต้องถ่ายลูกด้วยพ่วงลูกไปด้วย
1: ใช่ใช่อาจจะวงลูกเปิดก่อนนะแล้วก็ค่อยมาปิดท้ายด้วยวงพ่อนี
0: ่นี่ไงใช่มิถุนายนเต็มกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะโปรแกรมงานของพี่เสกโลโซเปิดเนี่ยค่ะบอกว่าพี่เสกจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันนี้ 9:00 นที่เรียนจำชั่วคราวเขาปิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเพจก็มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตวันนี้คือแสดงว่าก็มีเจ้าภาพเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะงานวันที่26ที่น้องต้องบอกเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขาน่าจะจัดของเขาเองนะพี่เพราะว่าเห็นแค่โปรโมทน่าดูหรือว่าใครมีบัตรอยู่ในมืออย่าพลาดไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขายบัตรเนาะขายบัตรนะครับก็พิเศษบอกว่าชีวิตหลังกำแพงทำให้มีสติมากขึ้นนะครับนี่ แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวพลาดอีกแล้ว
0: เออค่ะโอ้โหว่า13เดือนนี้ก็แบบเนาะรู้สติเลยนะว่าเออช่วงนั้นพี่เสกก็เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะฝ่ายภรรยาก็โพสต์จริงๆในเพจของเสกโลโซนี่นะคนที่ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นภรรยาคุณกอคุณการนะคะ
1: ครับ
0: วิภาการสุขพิมายก็บอกว่าในภายภาคหน้าเขาอยากให้พวกเราได้พัดภาคจากกันอีกเลยวิบากกรรมของครอบครัวเราทั้งหลายขอให้สิ้นสุดณการบัดนี้เทินเริ่มต้นความสุขใหม่ๆนะคุณพ่อเสกโลโซแล้วก
1: ็
0: หลายๆเพจก็โพสต์ถึงคุณทวีสอดส่องนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณคุณทวีว่าที่ดูแลคุณเสกเป็นอย่างดีในช่วง13เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้
1: นะเมื่อวานที่นายเอ็นเตอร์เทนเขาได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟก่อนที่พี่เสกจะออกนะพี่นะก็คงจะมีการทำหนังสือขอเพราะว่ามีท่านผอ.เดินจำเนี่ยมานั่งคุยอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับ Exclusive Talk ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวน้ำตกสวยงามเลยนะที่เดินจำเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเดินจำกลางเพชรบุรีเนี่ยที่เขากริ่งเนี่ยนะครับผอ.ก็บอกว่าเชื่อว่าพี่เสกเนี่ยนะจะเอาประสบการณ์ที่ได้ใช้ได้ไปปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็คงเนาะคงเห็นอะไรมากมายนะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกขอพี่เสกโชคดีพี่เสกก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็บอกทุกคนเลยนะเตือนเลยว่าอย่าหลงเข้ามาในเรือนจำน
0: ะครับ
1: อย่าขาดสติจนชีวิตต้องเข้ามาหลงเข้ามาในเดือนจำเนี่ย
0: เอาจริงตอนนั้นคุณเสกก็ขาดสติจริงอะเนาะ
1: ครับผม
0: เขาเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปอะไรประมาณนี้อันนี้คดีนี้เป็นคดียิงปืนนะคะ
1: ครับ
0: ก็ที่เขาปิ้งนี่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะใครที่ไปอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมาจากเรือนจำก่อนเรือนจำก่อนหน้านี้นะน้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพาไปอยู่ที่นี่นะก็ต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็มาฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกอาชีพฝึกความชำนาญและทักษะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรือนจำเขากลิ้งเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่เปิดให้คนนอกเข้าไปได้ด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพก่อนจะปล่อยตัวโดยภายหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีอาชีพติดตัวไป

0: ไม่ต้องกลับมาที่เดิมอย่างพิเศษไม่ต้องฝึกอาชีพก็ได้นะก็ว่ามีอาชีพตลอดชีวิตแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเพื่อเนี่ยแหละรอปล่อยตัวในเรือนจำของกลิ้งมีร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกเรื่องของการปลูกผักทำปุ๋ยทำทุกอย่างเลยค่ะมีแปลงสาธิตมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะคือทุกคนเอาไปต่อยอดได้หมด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดีนะเนี่ยจริงพอหลายคนบอกว่ามันไม่ดีหรอกเรือนจำถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วมันสนุกดูมันแล้วมีความสุขเดี๋ยวผู้ต้องโทษจะกลับมาอีก
1: ล
0: องไปดูไม่ผิด
1: แล้วเขาก็ให้รับโทษระยะหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มก่อนจะออก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาฝึกกันไม่ได้ว่าเข้าไปวันแรกได้มาอยู่ร้านกาแฟนะฮะเห็นที่นนทบุรีนะผมผ่านไปก็เขาก็ทำเป็นทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนนี้ปรับมีทั้งเป็นคาแคร์แล้วด้วยนะพี่
0: โอ้
1: เป็นที่ล้างรถอ่ะให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำคาแคร์ล้างรถ
0: ถ้าเป็นคาแคร์ดีนะธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบอกนะอย่าแพงเกินไปนะบางที่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าล้างรถทีหนึ่ง300-400เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไหมไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราถ้าโอ้โหทีหนึ่ง400อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ในห้างเนี่ยนะในห้างก็แต่อย่างว่าในห้างเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ที่จอดรถไปด้วยได้อะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบวกราคาไปนิดนึงแต่ถ้าข้างนอกถ้า300ถือว่าแพงไปนะพี่นะ
0: แพงใช่ค่ะคือมันล้างบ่อยไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้พี่เตยเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามถึงคิวงานเลยฮะพี่เตยโอ้โหเลยนะเพราะว่าภรรยาแกมาบอกแล้วนะว่ารับงานไว้เยอะมาก
0: ก็เดือนกรกฎาคมเต็มอ่ะ
1: เออแกถึงว่าโอ้โหเนี่ยไม่บอกแกเลยนะภรรยารับงานไว้เยอะมากเลยนะฮะแต่แกก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังแสดงว่ายังตอบรับแสดงว่ายังมีคนอยากดูมีคนรอฟังรอดูโลโซอยู่ครับ
0: แกก็คงเพิ่งเห็นเลยนะออกมาปุ๊บโอ้โหเลยเห็นคิวงาน
1: ครับผม
0: นะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเสกโลโซก็ยังคงมีสื่อต้องตามติดเกาะติดเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขนาดอยู่ในเรือนจำสื่อก็เกาะติดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละภรรยาหรือไม่ก็น้องสาวของคุณภรรยาชื่อคุณกุ๊กเก๋ก็จะคอยอัปเดตว่าไปเยี่ยมมาอาการเป็นยังไงป่วยไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วแฟนของเสกโลโซก็จะตามอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนาะอยู่ครั้งหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมีเงิน100 ล้านไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เนี่ยไปมีเรื่องมีราวจนโอ้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะสู้กันต่อไปส่วนคนนี้พี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์งานก็เยอะนะพี่ไฮจริงๆอ่ะแกก็มีงานทุกวันนะคะมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกวันแต่ว่าต้องเจียดเวลามาดูแลคุณแม่หลังจากไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นมาก็บอกว่าฟื้นตัวไวพร้อมสู้บอกว่าแม่นี่คือ80กว่าแล้วนะต้องไปผ่าตัดใหญ่จากอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มลงก็เลยสร้างความกังวลกับบรรดาลูกๆแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของพี่ไฮเนี่ยปวดหลังเรื้อรังมานานกว่า3 ปีตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเส้นยึดจึงให้คนมานวดประคบแบบวันเว้นวันเสียค่านวดต่อเดือนเดือน 20,000 นะคะเมื่อคำนวณตลอด3 ปีก็เป็นเงินหลายแสนอยู่ นวดทุกวันลุงโดมคิดดู

0: ซึ่งเทียบเท่ากับค่าผ่าตัดถ้ารู้ว่าผ่าตัดแล้วจะหายดีคงตัดสินใจให้คุณแม่ผ่าตั้งนานแล้วยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่พร้อมสู้ตายรับงานทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อนานรักษาแม่ก็ยอมเพื่อให้แม่ได้อยู่ใกล้หมออย่างปลอดภัยที่สุดนะคะบอกว่าพร้อมจะดูแลในทุกสถานการณ์ต้องชิดขี้ชิดเยี่ยวก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่อายุยืนยาวถึง99ปีตามที่หมอดูทักไว้อ๋อแล้วก็บอกว่ารอบนี้แม่ผ่าตัดใหญ่วัย80กว่านะหายดีแล้วมีแผนจะพาแม่ไปชมหิมะในประเทศอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหบอกว่าเพื่อสารฝันที่จะพาแม่ไปเที่ยวไปชมหิมะสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คุณไฮแกพูดเนาะก็ไปเฝ้าใกล้ก็ไปเฝ้าไข้อยู่ใกล้เตียงเลยนะคะก็ดูแล้วสดชื่นดีนะหมอเก่งแม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ฟื้นตัวฟื้นตัวเร็วเลยค่ะ80กว่าแล้วยังผ่าได้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าอยู่ในความดูแลของหมอก็สบายใจได้
0: ใช่หมอเก่งนะคะค่ะ
1: มาที่เรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับ
0: โอ้
1: ข่าวว่าเป็นมือที่สามของคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขา
0: ก็คุณธัญญาถามในนี่ไงในคอมเมนต์แล้วเขาบอกก็ไม่นะเป็นพี่ที่เคารพนะก็ตอบมาเองเลยบอกเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: คือคุณธัญญาเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมเขาไปคอมเมนต์นะนะฮะเธอไปคอมเมนต์แท็กถึงเลยนะแท็กถึงเจ้าตัวหนิงปัทมาเลยนะแล้วก็บอกว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพี่บุ๋มวัฒนดาเมื่อวานเนี่ยเขาจัดรายการนายเขาจัดรายการตกมันบันเทิงเนาะนะครับเขาก็บอกว่าก่อนจัดรายการยกหูโทรหาคุณธัญญานะครับก็ได้บอกกับคุณธัญญาบอกว่าธัญญาเดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวเธอนะจะให้เราพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเห็นพี่บุ๋มบอกคุณธัญญาเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอขอยังไม่เอามาสื่อสารเดี๋ยวให้ธัญญาเป็นคนออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปพูดคุยว่าเอาแล้วไปแท็กถึงเขาทำไมคุณธัญญาก็เล่าแล้วก็บอกว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อยพี
0: ่
1: หรือว่าตอบคุณบุ๋มว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อย
0: ก็เลยต้องถาม
1: ก็เลยแท็กขึ้นมากลางโซเชียลหรืออย่างนี้เลยก็เท่ากับเป็นการประกาศโต้งเลยพี
0: ่
1: นะครับแต่อย่างว่าคุณบุ๋มก็บอกคุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะชอบเลี้ยงข้าวชอบเลี้ยงเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นสายเปย์พวกเยอะน้องเยอะบรรดาสาวๆสวยๆนะฮะก็เยอะนี่ไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในจักรวาลของพี่เป๊กหรอกยังมีคนสวยๆอีกหลายต่อหลายคนแต่ทำไมคุณธัญญาถึงให้ความสำคัญและถึงขนาดแท็กถึงอะไรเงี้ย
0: ถึงถามขนาดนั้น
1: มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะหรือนั่นเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
0: ระบบมีภาพหลุดด้วยเหรอ
1: มีอะไรนะครับพี
0: ่ภาพหลุดว่าเหมือนคุณเป๊กเดินควงคู่ไปกับคุณปัทมาเนี่ย
1: ที่เชียงใหม่เหรอเห็นเขามีประเด็นว่าที่เชียงใหม่กันใช่ไหม
0: ไม่รู้ที่ไหนที่ใส่เสื้อดำ
1: ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเธอปฏิเสธเนาะว่าเธอไม่ได้ไปเชียงใหม่อะเธอบอกแบบว่า
0: จะได้ไม่ใช่เธอ
1: เป็นแต่เคยไปร้องเพลงที่ร้านดังของเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เป๊กเนี่ยขึ้นมาร่วมแจมด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันเขาบอกก็เจอกันที่ร้านแค่นั้นเองจริงๆเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนนะพี่ใช่ไหมแกอยู่แกไม่โกงนะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็ไปโด่งดังตอนที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยนะ
0: มิ
1: สแกรนด์ปี2026นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละก็ดังเพราะเรื่องนี้นะฮะคงมีข่าวข่าวคราว
0: ค่ะดังเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ทราบมาดูคุณบุ๋มมนัดดากันนิดนึงนะคะแกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อเอาเสบียงไป ให้กำลังใจทหารพรานและทหารนาวิกโยธินนะคะทุกคนก็เลยได้รับทราบว่าสถานการณ์ของกำลังพลตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณบุ๋มบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ตั้งใจจะไปสนับสนุนเองโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ฐานปฏิบัติการและนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ไก่ก่อนที่จะมีแฟนคลับร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติมส่งทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะคะใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยฐานละประมาณ20นาทีจนสามารถส่งมอบระบบไฟให้กับทหารได้รวม30ฐานเนี่ยโอ้ปั๊บเดียวเองมีไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะส่องสว่างตามแนวชายแดนให้แล้วก็นอกจากนี้จะช่วยป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ยามค่ำคืนช่วยลดความกดดันของกำลังพลที่ต้องเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวภายในป่าทึบด้วยทำให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณบุ๋มบอกว่าที่ชำรากอ่ะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หุบเขาติดแนวชายแดนโดยตอนที่คุณบุ๋มลงพื้นที่อ่ะไปเจอกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาด้วยนะระยะห่างกันแค่200 เมตรแล้วก็มองไปฝั่งนู้นน่ะมีพฤติกรรมคือคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูหน้าก่อน2คนจากนั้นก็ไปพาพวกมาเพิ่มเป็น6คนและมีการใช้กล้องส่องมาตรวจการทางฝั่งไทยแล้วก็แซวขำๆกันว่าเขาอาจจะลือกันว่าเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของกองทัพตามที่สื่อคอยช่วยลงข่าวเลยเดินทางมาแอบดูนี่คุณบุ๋มก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็ระทึกเหมือนกันนะก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนก่อนเนาะมีกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามลักลอบตัดลวดหนามตามแนวชายแดนทุ่งฟอร์ดแมนแต่เกิดพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตัวเองวางทิ้งไว้จนระเบิดขึ้นและเสียชีวิตซึ่งคาดว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้คว้างระเบิดใส่หรืออ้างเสียงว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากกวางป่าที่คุณบุ๋มอธิบายแบบนี้ให้นักข่าวฟังเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะคะเออเกิดตื่นเต้นเนาะไปเผชิญหน้ากันตรงนั้นเนี่ย200 เมตรเองที่ห่างกันอยู่เนี่ยค่ะ
1: โอ
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ฟังนี้คือถ้าเราก็นึกว่าอยู่กันแบบสงบนะ
0: ไม
1: ่ก็ยังมีอะไรแบบนะมันก็ยังมีอะไรบึ้มบั่มตุ้มตั้มตุ้มตั้งกันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็แสดงว่ายังไม่ได้สงบเลยเนาะ
1: ครับ
0: มันเหมือนก็ยังระแวงกันอยู่แหละว่าไหม
1: อืม
0: ค่ะฝั่งนู้นก็ระแวงฝั่งนี้ก็ระแวงค่ะแต่ว่าก็เนี่ยพอมีคนบันเทิงนะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะฮือฮาแต่ว่าทหารที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบโดยที่เราไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรแล้วพอมีคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างคุณบุ๋มก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เนาะคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปตลอดค่ะโอ้นี่พูดถึงย้อนไปที่คุณหนิงปัทไมนิดนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: บอสนวัตคือมันตอนนี้มีข่าวเขาเซฟธัญญากันนะฝั่งคุณนวัตเซฟหนิงปัทมา
1: อ๋อก็เด็กในสังกัดอ่ะเนาะ
0: เออโ
1: อ้
0: ค่ะ
1: เห็นคุณนวัตเขาออกมาบอกว่าฝ่ายชายอ่ะพูดสิฝ่ายชายอ่ะพูดจะได้จบ
0: ทำไมเหรอ
1: เออ
0: โอ้
1: ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็เขาก็พร้อมรับแรงกระแทกทุกมุมแหละแต่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูด
0: ค่ะพูดสี่อย่างนี้เหรอไม่พูด
1: ครับผม
0: ซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเวลาคุณเป๊กเขามีข่าวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบนะจนกว่าข่าวนั้นก็จะแบบว่าหายไปเองไม่มีอะไรกอไผ่ประมาณเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยก็มีภาพปริศนาหลุดมาก็ไม่พูดไม่อะไรกีฬาเป็นยังไงคะวันนี
1: ้กีฬานะครับที่ก็ฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะม
0: ี
1: เรื่องอเมริกากับอิหร่านละ
0: เอามีแล้วนะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อิหร่านเนี่ยเข้าประเทศได้เร็วขึ้น1วัน
0: เร็วกี่วัน
1: 1วัน
0: โ
1: อ้ให้เข้ามาซ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เริ่มใจดีหรอ
1: เริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงแต่วันเดียวให้เข้ามาก่อนได้1วันนะฮะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS นะครับยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐเร็วกว่าเดิม1วันนะคือถ้าเทียบกับนัดก่อนเนี่ยเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะอ่ะอันนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1วันอาจจะเข้ามามีเวลาวันแรกเดินทางวันที่2ซ้อมแล้ววันที่3เตะอะไรแบบน
0: ี
1: ้ก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่เรื่องของวันกลับเนี่ยเห็นบอกว่าจบเกมต้องกลับทันทีเหมือนเดิมก็เพื่อมาเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: จบปุ๊บกลับปั๊บอีกเหรอ
1: จบปุ๊บกลับปั๊บไม่ต้องมีเวลามาไม่ต้องมาพักไม่ต้องแบบให้หายเหนื่อยไปพักที่เม็กซิโกนี่แหละแต่ให้มาเร็วขึ้นก็คือมาก่อนได้2วันอย่างที่บอกวันแรกจะเดินทางอีกวันหนึ่งซ้อมแล้วก็อีกวันหนึ่งเตะนะครับจากเดิมเนี่ยจากเดิมคือเดินทางมาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะเลยอาจจะไม่มีเวลาซ้อมมันจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดสุดท้ายอิหร่านจะลงเตะนัดชี้ชะตานะครับอียิปต์นะครับที่วอชิงตันด้วยนะวอชิงตันทำเนียบขาวเลยนะ
0: นะครับ
1: 26มิถุนายนนะฮะสำหรับทีมชาติอิหร่านสู
0: ้ๆ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเลยประธานฟีฟ่านะคะยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาชมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศผมไม่สมมติอิหร่านเป็นผู้ชนะเลิศทำไงก็
1: ทำหมดติดภารกิจ
0: เมื่อวานประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ายืนยันแล้วนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มาจะไม่หรอกจะไม่มาชมหรอกฟุตบอลอ่ะไม่เลยแมตช์นึงก็ไม่มานะคะแม้แต่ทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยหรือเจอกับออสเตรเลียก็จะไม่มาแต่ล่าสุดเปลี่ยนใจบอกว่าจะมาร่วมดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศและจะร่วมมอบถ้วยให้กับทีมชนะเลิศแน่นอนนี
1: ่
0: เปลี่ยนใจมาแล้ว
1: เขาถือว่าเขาเป็นคนกีฬานะพี่เขาเล่นมวยปั้มอะไรอย่างนี้มาก่อนธุรกิจกีฬาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละเขาเข้าใจหมดแหละ
0: เรายังจำภาพเลยที่เขาเอามือขวากระแทกบนเวทีมวยปั้มอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่เลย
0: ใช่ใส่สูตรไปอ่ะจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโดนนั้นทำเป็นคนโอ้เล่นมวยปั้มเองอ่ะคอเป็นคอกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาทำไมเขาจะไม่ไปใช่ไหมล่าสุดฟีฟ่ายืนยันว่าไปจะไปดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศใช้คำนี้ด้วยนะดื่มด่ำความบันเทิงแล้วก็จะร่วมมอบถ้วยค่ะใส่หมวกแดงไปไหม
1: ใส่หมวกแดง
0: ใส่หมวกแดงหมวกแก๊ปใบสีแดงของเขาอ่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงเชิญเข้าสนาม
0: นะคะส่วนผลเมื่อสักครู่ใช่ไหมอังกฤษก็เสมอใช่ไหมกับกาน่านะคะ
1: 0-0ครับ
0: ไม่ได้เนาะกาน่าเนาะโอ
1: ้ผิดฟอร์มมากๆนะอังกฤษโอ้โหต
0: ่
1: างกับโปรตุเกสของโรนัลโดนะฮะกดไป 5-0 นะฮะโปรตุเกสก็คือชนะทีมจากเอเชียคืออุซเบกิสถานนะโรนัลโดเริ่มทำประตูได้แล้วนะพี่นับ1แล้วยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นถึงความมาตรฐานเลยพี่บอลยุโรปกับบอลเอเชียนะยังไงก็ยังคนละชั้นดี นะครับ
0: ชัดเจนใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่อุซเบกนี่ก็อันดับ3อันดับ4เอเชียเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลังๆนี่ก็นักเตะก็หุ่นแบบไซส์ยุโรปเลยนะเล่นในยุโรปก็มีนะครับแต่ว่าพอมา

0: บานามาก
1: ำ
0: ลังเตะอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เราจัดรายการเนี่ยครับพี
1: ่อืมอืมอืม
0: ผม
1: ค่ะอุตสาหบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ

0: นะก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะไปดูสับปะเลอสาวกันหน่อยส่วนใหญ่ว่าเราสับปะเลอก็จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีละเป็นผู้หญิงมาทำหน้าที่สับปะเลอประจำวัดต่างๆใช่ไหมคะ
0: ไม่กลัวหรอ
1: สับปะ
0: เลอต้องอยู่กับใช่ไหมต้องพูดตรงก็อยู่กับศพอะ
1: อยู่กับศพอยู่กับโอ้ยคือสารพัดมันที่มันจะแบบคือคนกลัวนะอะไรก็กลัวแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่กลัวน้องเนมเขาชื่อเนมนะคะทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนั่นเองเขาบอกว่าสับปะเลอเจอทองในเตาเผาคืนเจ้าภาพเรียบร้อยน้ำหนักทองเนี่ยบาทกว่านะคะเธอบอกว่าตั้งแต่ทำหน้าที่เก็บกระดูกมาก็ยังไม่เคยเจอกระโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับหนูเองเพิ่งเริ่มทำสับปะเลอมาได้2ปีกว่าเช้าวันที่21หนูก็ไปเก็บกระดูกคนเดียวที่วัดพร้อมกับญาติญาติที่ยังเดินมาทางมาไม่ถึงและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอทองปนมาในขณะเลือกเก็บกระดูกให้เจอหนึ่งชิ้นแรกก่อนก็เลยเคลียร์ไปเรื่อยทีแรกคิดว่ามันเหมือนในข่าวไม่ที่ฟันเลี่ยมทองแต่สอบถามญาติบอกว่าผู้วายชนไม่มีการเลี่ยมทองที่ฟันทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าทองที่เจอในเท่ากระดูกนี่มาจากส่วนไหนแต่สันนิษฐานได้ว่าคุณลุงที่เสียชีวิตน่าจะฝังตะกุดทองไว้เพราะเชื่อในเรื่องแคล้วคลาดส่วนเลขฝาโลงหนูก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะว่าหวยมันกินหนูนับครั้งไม่ถ้วนแต่พอดีนะอายุคุณลุง73ปีและทองที่ได้มานะเยอะมากค่ะ1บาททองลุงคือสภาพเรียบร้อย
0: ครับฝังเหมือนตะกุดทองฝังเข้าไปในร่างเลยอย่างเง
1: ี้ยหรอใช่คือทุกคนบอกว่าไม่ใช่ฟันทองไม่ใช่ทองคำที่มาเลี่ยมที่ฟันน่าจะเป็นตะกรุด
0: โอ้ครับผม
1: รวมทองคำแล้ว1บาทแล้วดูสิเขาขนาดนี้นะยังอยู่ค่ะ
0: โอ้
1: ไม่หลอมไม่อะไรด้วยทางตรงนี้ทองออกมาเป็นก้อนๆเลย
0: ก็แปล
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ทองคำไม่หลอมไม่อะไรเลยเนาะ
0: ครับ
1: แต่เธอบอกว่าเธอก็โพสต์บอกว่าหนูคืนเจ้าภาพเรียบร้อยหนักกว่าบาทหนักบาทกว่าสาธุให้หนูโชคดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือแสดงว่าทองคำนี้เป็นของญาติไม่ได้เป็นของสับปะเลอนะคะ
0: ใช่ไหมต้องให้ญาติเขาคืนใช่ไหมพี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่เป็นเราก็ไม่กล้าเก็บเองหรอกนะแต่เขามาทวงคืน
1: ก็เอาไปขายได้นะเอาไปล้อมใหม่อ่ะทำเป็นนองคำเอาไปขายได้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอุณหภูมิของเตาเผาของเมนเผาศพเนี่ยมันก็น่าสูงอยู่มากนะทำไมทองถึงไม่ละลายเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พิสูจน์ไม่ได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับพักกันสักเพลงนะครับพี
1: ่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัว

0: อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ใช้ตาฉลาดทำไง
3: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโดมเชิญค่ะ
4: ครับพี่ศรีถ้าเกิดว่าใครมาว่าจ้างเราบอกว่า
5: ให้ช่วย
4: ขับรถขนสินค้าหน่อยเนี่ยจากชายแดนเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เที่ยว 3,000 5,000 เนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะว่าของที่ให้ขนเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับสรรพสามิตเขาไปตรวจเจอครับพี่นะฮะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่หนีภาษีนะครับขนมาเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยนะฮ
3: ะ
4: ก็รับจ้าง 3,000 ไม่คุ้มเลยพี่โดนปรับเกือบ3ล้านนะ
3: โอ้
4: โหนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขนบุหรี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของกลางประมาณ 260,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้ารวมค่าปรับรวมภาษีสรรพสามิตอะไรที่ต้องเสียแล้วเนี่ยตกอยู่ที่2.5 ล้านครับพี่เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยในการรับจ้างขนของผิดกฎหมายนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมชดใช้กับคุณนะคุณต้องจ่ายเองนะฮะต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะว่าใครมาว่าจ้างอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีระวังจะเจอแบบนี้อีกนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ 3,000 ไม่คุ้มเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นผลบุหรี่ก็นึกว่าจ้างขับมานะครับที่ไหนได้โดนจับเลยครับพี่
3: ไม่แล้วเขารู้ไหมว่าเขาจ้างให้ขนอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาทราบครับพี่เขาก็ทราบด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะแรงขนาดนี้มันบุหรี่ทั้งหมดมัน 2,990 ซองอ่ะพี่2,000กว่าซองคร
3: ับอะไรเน
4: าะใช่เราต้องรับไปรับสภาพไปนะครับ
3: คือถ้าไม่มีก็ติดคุกนี้เหร
4: อถ้าไม่มีก็ยังไงเน
3: า
4: ะ
3: เนาะก็ระมัดระวังเนาะคนที่แบบรับจ้างมีอาชีพรับจ้างแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
4: ใช่
3: ค่ะเรื่องของเกี่ยวกับการโกงสอบ 4,500 ล้านเดี๋ยววันนี้ติดตามเนาะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือแถลงการแล้วนะคะนะว่ามีพบหลักฐานการลักลอบแก้ไขกระดาษคำตอบจริงในการสอบท้องถิ่นปี68มูลค่า 1,500 ล้านที่ว่านี้นะคะตามที่ปปช.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานกรณีไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่นนทบุรีนะคะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบพนังลงเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองคนหนึ่งอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เน
4: า
3: ะ
4: ค่ะผม
3: นะคะ
4: ทำในวันนี
3: ้ทุกวิถีทางเนาะเดี๋ยวคนที่จะให้แบบได้รับราชการได้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ก็บอกว่ากระดาษคำตอบนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มสวใช่ไหม
4: ครับ
3: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามนะคะเรื่องนี้ต้องตามตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะ
4: ครับผม
3: เป็นเรื่องใหญ่ 4:05 พรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
4: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้ส่งข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังที่ใช้แอปพลิเคชันนี้กันได้มากขึ้นนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับของผมนี่ทาง Facebook นี่จะเห็นคุณหมูมาอรุณสวัสดิ์เรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจเจกับผมมาด้วยนะครับบอกว่าอุดรธานีวันนี้26องศา PM 2.5 นี่เป็นสีเหลืองโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณลอรัตจินนะครับจะเห็นท่านใดบ้างครับทาง Facebook ครับ
1: เห็นคุณธีรวัฒน์นะคะคุณชวรีทักมาจากเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณกฤชมนคุณประสิทธิ์ชนารบด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทาง TikTok เนี่ยครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจาสมจานะสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะคุณไพศาล3412นะครับเข้าร่วมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนะฮะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถนะคะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจน